0: เพื่อโรงพยาบาลสิคริน
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: เวลาของ Green News แวะมาติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นหลังจากที่วางแผนแล้วก็ก่อสร้างมานานกว่า10ปีตุลาคมนี้ออสเตรเลียค่ะเขาเตรียมเปิดใช้งานสนามบินนานาชาติแห่งใหม่นะคะ Western Sydney Airport อยู่ห่างจากใจกลางซิดนีย์ประมาณ60กิโลเมตรใช้งบก่อสร้างนะคะประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะเขาเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งต่างจากสนามบินซิดนีย์เดิมที่จำกัดเวลาให้เครื่องบินขึ้นลงได้เฉพาะช่วงหลัง6โมงเช้าแล้วก็ก่อน5ทุ่มซึ่งเป็นกฎการควบคุมเสียงรบกวนซึ่งโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นสนามบินขนาดใหญ่แห่งแรกของออสเตรเลียในรอบกว่า50ปีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันตกของซิดนีย์ก็เป็นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดตารางบินโดยเฉพาะเส้นทางบินจากเอเชียและตะวันออกกลางซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อไปยังยุโรปค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมา8โมงเช้าติดตามกันต่อนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: ฮัลโหลสวัสดีวันศุกร์ค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
1: ครับผมพี่อ้อยมาแล้วค่ะ
2: ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้น้องอ้อมติดธุระนะคะแล้วก็น้องอ้อมก็แจ้งขอสลับพี่อ้อยไว้แล้วเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวอยู่กับพี่อ้อยก่อนนะน้องอ้อมน่าจะไปทำบุญใช่ค่ะ
1: นะฮะหลังจากผ่านวันเกิดมาปีงเอ้ยเดือนนึง
2: 1 เดือน 1 เดือน
1: นะฮะอ่ะก็เมื่อวานพิธีเปิดไปแล้วนะจ๊ะฟุตบอลโลก
2: โอ้โหอลังการสุด
1: อ่ะก็ยิ่งใหญ่อ่ะมันคือฟุตบอลโลกเนาะ
2: ใช่ใช่
1: ม
2: ัน
1: โอ้โหมันบิ๊กสเตเดียมมากเลยแล้วก็มีนอกเหนือจากเบอร์นาบอย
2: มีชากิล่าม
1: ีชากิล่าก็มีแอนเดรโบเชลลี่เดวิดแกต้าแล้วก็มีอันกลัวเรียกชื่อก็เปลี่ยนอะไรไว้อีเจเหรออ
2: ีแจ
1: อีแจอีแจอ่ะอีแจนะครับก็เห็นไหมเกาหลีอยู่ในทุกที่เห็นไหม
2: ทุกที่เลย
1: แล้วเวลาเขาจะทำซอฟต์พาวเวอร์เขาไม่ต้องพูดนะซอฟต์พาวเวอร์พี่อ้อยเขาแค่ทำงานให้ดีแค่นั้นแหละ
2: ค่ะ
1: ทำงานให้ดีแล้วพอมันดีมันได้เอง
2: ค่ะ
1: แต่ไม่ต้องตะโกนเยอะว่าซับพาวเวอร์ซับพาวเวอร์ทำให้ได้เสื้อผ้าก็เหมือนกันไม่ต้องพูดเยอะว่าเนี่ยผ้าไทยซับพาวเวอร์ถ้ามันดีเดี๋ยวเขาไปใส่เอง
2: เท่เนาะดูสิ
1: จริง
2: ๆจะเท่มากแล้วก็เดี๋ยวคู่แรกเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้รู้สึกเม็กซิโกชนะไป 2-0 ค่ะแล้วเดี๋ยวตอน 9:00 นเกาหลีใต้นี่แหละลงแข่งนะคะอยู่ในทุกที่จริงๆเลยระดับโลกของเธอน่ะ
1: ครับผมนะถ้าถามว่าพิธีเปิดแบบถ้าถามว่ายิ่งใหญ่อลังการไหมมันอยู่ในเวนิวที่ยิ่งใหญ่มันอยู่ในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่แต่ถามว่าใช้คน 30,000 คนเปล่านะ
2: เ
1: ขาไม่ใช้คนเยอะนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ทำแต่ภาพเพิ่มสวยใช้ได้นะ
2: เนอะแล้วก็เป็นการแสดงของอย่างของพื้นถิ่นของท้องถิ่นของเม็กซิโก
1: พูดตรงๆนะทั้งสนามเนี่ยใช้แดนเซอร์น้อยกว่าคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอีก
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ป่ะแต่ดูไม่น้อยนะพี่อ้อยดูใช้ได้นะ
2: ด
1: ู
2: ดีเขาทำเต็มที่มากมาก
1: ดูเอาอยู่ดูเอาอยู่ใช้ได้ใช่
2: ใช่ค่ะนะก็ในเสี้ยววินาทีค่ะที่สุดแล้วเราบริษัทแจ๊สอย่างที่บอกค่ะก็ได้ลิขสิทธิ์นี้มาแต่กำลังจะบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่ไม่รู้เหมือนกันนะในฐานะคนไทยคนนึงที่ตามข่าวในพี่ว่าเขาชาญฉลาดพอสมควรเชียวแหละเพราะเขาไม่ใช่ได้ลิขสิทธิ์ประเทศสุดท้ายว่าแต่เขาได้เป็นประเทศแรกสำหรับอีก4ปีข้างหน้าด้วย
1: เมื่อตอนแถลงข่าวแล้วพูดตรงๆแถลงข่าวก็หล่อ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนตอนตอนเราคุยกันวันนั้นพี่อ้อยเจริญมาอันบอกว่าอันว่าเขาคุ้มว่ะพี่อ้อย
2: ใช่ใช่ใช่ใน
1: วันบอกว่าตอนนี้สปอตไลท์มาอยู่ที่เขาแล้วหลังว่าถ้าตอนนี้เขาได้เขาหล่อมากเลยอ่ะ
2: ค่ะแล้วเขาก็เลยคิดไปถึงเรื่องว่าเขาจะกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าจริงๆในราคาของเขามันก็แพงนะน้อง 2,300 ล้านอ่ะบวกๆประมาณนี
1: ้
2: แต่เขาได้ทุกแมตช์ทั้งฟุตบอลโลกในปีนี้2026และปี2030เขาก็ได้และได้ประเภทกีฬาอีกเยอะมากค่ะมีทั้งวอลเลย์บอลมีทั้งอะไรสารพัดเลย
1: คือกีฬาทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FIFA ก็ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คือการซื้อกึ่งๆเป๋าเข่งแบบบุฟเฟ่มา
2: ใช่ใช่
1: แล้ว70ล้านเขาไม่ได้จ่ายทีเดียวเชื่อสิ
2: เขาจ่ายเป็น
1: เขาก็ทยอยกันไป
2: ใช่ค่ะ
1: เขาดีลยาวถึงอันไม่แน่ใจนะว่าเผลอๆดีลอาจจะไม่ได้จ่ายจบที่2030ด้วยซ้ำพี่อ้อย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแล้วก็เมื่อเช้านี้ที่ฟังข่าวอ่ะก็ต้องให้เครดิตของมาดามแป้งที่มีโอกาสเข้าไปคุยและเจรจาด้วยเพราะจริงๆแล้วเขาจ่ายหลายละรอกนะคะแต่ละรอกแรกอ่ะประมาณ600ล้านบาทไทยประมาณใกล้ๆเวียดนามแล้วก็มีเป็นละลอกต่างๆจะไปจ่ายก้อนใหญ่สุดก็คือตอนก่อนที่ฟุตบอลโลกอีก4ปีข้างหน้าจะเล่น
1: ครับ
2: อันนั้นคือก้อนใหญ่สุด
1: แต่จริงๆผมก็ชอบวิธีการแถลงข่าวที่เล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังต่างๆนะผมรู้สึกว่าเป็นก็ดูมีความคือเขาให้เครดิตคนอื่นๆด้วยว่าสิ่งนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งอยู่ดีก็มาคุยกันไฟแลบนะฮะหรือไฟลนนะฮะแต่ว่ามีการพูดคุยกันกับการเสนอขายมากกว่า1ปีแล้วกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการต่อรองราคากันนะครับ ว่าอยู่ที่40ล้านเหรียญเนี่ยส่วนที่เรียกว่าทีมไทยแลนด์เพราะว่าก็มีการตกลงกันก่อนว่าเราจะไม่ตัดราคากันเอง
2: ถูกจะไม่เข้าไปแย่ง
1: เหมือนแบบ
2: เว้นเข้าไปแข่ง
1: พี่อ้อยกับอันแข่งกันอ้าวราคามันก็ขึ้นดิหรืออย่างน้อยมันไม่ลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกังวลกลายเป็นเรื่องปั่นราคากันอะไรประมาณเนี้ยเมื่อรัฐบาลเจรจาแล้วแต่ไม่พร้อมซื้อลิขสิทธิ์ทางแจ๊สจึงเข้าซื้อลิขสิทธิ์แทน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ดูง่ายๆแบบนี
2: ้แล้วก็ถามว่าฟรีทีวีล่ะแล้วฟรีทีวีล่ะก็คือฟรีทีวีจะได้ดูในบางแมตช์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางบริหารผู้บริหารของแจ๊สก็พูดอันนึงก็ make sense สมมติว่าน้องอันเป็นช่องใดๆก็ตามที่เป็นฟรีทีวีอยู่ถ้าน้องอันอยากจะเอาแมตช์นี้ไปก็ขอให้จ่ายครึ่งนึงเขาก็จะมีการเฉลี่ยกันว่าอย่างน้อยใครก็ตามที่จะเอาไปออนแอร์ก็มาลง
1: ผมว่าเขาจบทุกปัญหาเลยนะพี่อ้อย
2: ถูกก็มาลง
1: เขาจบทุกปัญหาเลยแล้วก็อาจจะไม่มีคนซื้อไง
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าไม่มีคนซื้อก็จบเรื่องที่บอกว่าทำไมไม่ให้ไง
2: ถูกต้อง
1: ผมว่าก็แฟร์คือผมก็ไม่อยากจะบอกมันเป็นการตัดต่อวัฒกรรมที่มันดึงให้เรารู้สึกว่าอ้าวพูดจาแบบนี้ได้ไงนะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าที่มีออกมาขอว่าแบ่งให้ด้วยเนาะลักษณะมันเหมือนอาการนั้นว่าไหนๆก็ได้มาแล้วว่าประเทศเรามันก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีเงินเนาะคนก็แบบคนถ้าพูดภาษาตรงๆเลยคือคนจนก็เยอะอ่ะก็เอามาแบ่งให้ดูกันบ้างอันบอกเอ๊สมมติถ้าประชาชนพูดทั่วไปอ่ะผมพอเข้าใจนะ
2: แต่
1: คนที่พูดคือหน่วยงานรัฐเนี่ยประหลาดมากไม่ควรมีสิ่งนี้เลยเพราะว่าเอกชนเป็นคนมาขอแล้วไม่ใช่เอกชนเป็นคนซื้อแล้วเอกชนก็จ่ายเงินให้คุณอยู่นะตอนประมูลคุณก็เอาเงินไปนะกองทุนคุณก็มีน
2: ะ
1: พี่อ้อยรู้ไหมฮะว่าประเทศเรามีกองทุนแบบเนี้ยกองทุนเหมือนที่กสทช.มีกองทุนเหมือนที่กระทรวง DE มีแล้วเอาไปซื้อ THAI แจกน
2: ะ
1: มีมากกว่า114กองทุนแล้วกองทุนเหล่านี้สามารถใช้เงินได้โดยไม่ต้องผ่านรัฐสภารวมเงิน114กองทุนมีเงินอยู่ในกองทุนเหล่านี้มากเท่าไหร่พี่อ้อยรู้ป่ะโดยประมาณก็มีการเปิดเผยตัวเลขมาคาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2ล้านล้าน
2: โอ้โหไม่แต่ที่มันน่าตก
1: ใ
2: จ
1: แล้วพี่อ้อยคิดดูว่า2ล้านล้านใช้โดยที่เราไม่รู้
2: ไม่มีการควบคุม
1: ไม่ต้องผ่านรัฐสภาแปลว่าไม่ผ่านตัวแทนของเราอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วฝ่ายค้านไม่มีสิทธิ์เซโนด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาพูดเลยบอกว่าถ้าผมใช้คำว่าถ้านะฮะถ้ามีคนมีเจตนาไม่ดีจะเลือกกระทรวงสักกระทรวงนึงก็จะเลือกกระทรวงว่าไหนกระทรวงไหนมีรัฐวิสาหกิจกระทรวงไหนมีกองทุนแบบนี้เยอะ
2: ๆ
1: ที่เข้าไปปุ๊บฉันสั่งได้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็อาจจะสั่งเหมือนกับที่เราเห็นอยู่แล้วเราตั้งคำถามผมไม่ได้บอกเขาทำผิดน
2: ะ
1: เราตั้งคำถามแล้วค่อยๆดูกันไปว่ามันใช่ผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงไห
2: ม
1: หรือบางทีเราลองเปลี่ยนคำถามก็ได้ว่าถ้าเขาทำเพื่อบริษัทเขาเองและนี่คือเงินบริษัทเขาเองแล้วเขาเป็นเจ้าของอ่ะเขาจะทำแบบนี้ไหม บางทีมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนคำถามบางทีคำตอบมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆเลยฮะ
2: จริงจริงนะคะซึ่งในกฎของ must have เนี่ยไม่มีละเพราะว่าใดๆก็ตามคือฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่ใน must have เพราะเราไม่ได้ไปเข้าชิงบอลโลกกับเขาแต่ must carry ยังมีคือทางภาครัฐก็บอกว่าแต่ถ้าบังเอิญว่าจะต้องมีมาถ่ายทอดในฟรีทีวีก็ต้องไปจัดการให้ทุกแพลตฟอร์มไม่จอดำนะ
1: อ
2: ันนี้คือส่วนที่ภาครัฐจำเป็นจะต้องแต่อย่างที่บอกค่ะว่าคือทางแจ๊สเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าการจะทำให้เป็นภาคเอนเตอร์เทนแห่งการกีฬาวันนี้เขาทำแล้วอะ
1: และภาพเขาชัดอะภาพเขาชัดสุดเลยนะวันนี้และสมมติว่าอยู่ดีๆวันนึงเราจะรีแบรนดิ้งพี่อ้อย
2: ค่ะ
1: เราจะรีแบรนดิ้งจากช่องคาแรคเตอร์นึง
2: ค่ะ
1: ไปสู่การอ่านบอกว่าพี่อ้อยอ่านจะทำใหกรีนเวฟเป็นช่องกีฬาแล้วนะอุ้ยเราไม่รู้จะสื่อสารยังไงนะใช้เวลาแทบตายก่อนจะสื่อสารให้คนรับรู้เขาทำได้ในข้ามคืนเลย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีเงินด้วยแหละในอีกมุมนึงก็มีเงินด้วยดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลคือพี่ชายพี่หมูอัศวะไงพี่อ้อย
2: อันนี้พี่อ้อยไม่รู
1: ้อันนี้พี่ชายพี่หม
2: ูจริงๆแล้วน้องหมูเนี่ยเป็นน้องคณะพี่อ้อยอยู่แล้วแล้วตอนเรียนทันกันด้วยแล้วน้องหมูเป็นคนน่ารักมากตอนอยู่คณะละและที่สุดเมื่อกี้มีคอมเมนต์นึงบอกว่าอะไรนะไม่เห็นดีตรงไหนเลยเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์เฮ้ยเราคาดหวังการดูฟรีทั้งโลกไม่ได้ค่ะ
1: เสียตังค์ก็เสียตังค์สิฮะแต่สำหรับคนที่อยากดูและพร้อมจะเสียตังค์เขามีช่องทางได้ดู
2: ใช่ค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราควรได้รับสิทธิ์ในการเลือกเราควรมีอิสระในการเลือก
2: ใช่
1: แค่นั้นเองฮะแล้วถ้าคุณบอกคุณไม่เห็นดีก็แปลว่าคุณเลือกที่จะไม่ดูไง
2: ค่ะ
1: ก็แค่นั้นเองแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเราบอกว่าผมพร้อมจะจ่ายเงินดูเราดูที่ไหนเราไม่มีไงทำไมเราไม่มีสิทธิ์นี้ไง ถามว่าดีอะไรดีที่เรามีสิทธิ์เลือกแล้วไงฮะ
2: ค่ะ
1: และคนแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์เลือกตามแต่ที่ใจคุณปรารถนาและเขามีแพ็กเกจออกมาหลากหลาย
2: ใช
1: ่ๆและบางแพ็กเกจถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็รอดูว่าเขาจะประกาศออกมาว่าอันไหนได้ดูฟรีทีวีก็รับไปตามนั้นก็ตามปกติฮะผมว่า
2: เพราะตอนนี้นอกเหนือจากการประกาศคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแล้วนะคะคือดูฟรี40คู่อันนี้แพ็กเกจนะดูทั้งหมด40คู่รวมนัดเปิดสนามนัดชิงใครอยากดูครบทุกนัดก็มีสมัครแพ็คแพ็คคือ 5,999 บาท1ปี
1: แต่ไม่ใช่แค่ดูอันนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ดูอย่างอื่นสารพัดได้แล้วเขาบอกเลยได้ดูอะไรบ้างก็เข้าไปดูในรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นว่
2: า
1: โฆษณาไทยอินให้เขาแต่อย่างน้อยผมคิดว่าก็ณวันนี้เขาก็ควรได้รับสื่อนี้ไปนะฮ
2: ะ
1: และยังมี FIFA Women World Cup ฟุตบอลผู้หญิงFIFA International Cup FIFA World Cup 2030อะไรเงี้ยมีเยอะมากครับผม
2: และในแพ็คเนี้ยไอ้ 5,999 บาทเนี่ยดูพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะจริงในบรรดาใดๆก็ตามลิขสิทธิ์บอลที่แพงที่สุดในโลกคือพรีเมียร์ลีกซึ่งตอนนี้เขาได้
1: ถูกต้องเขาบอกว่าเขาซื้อพรีเมียร์ลีกมันหมื่นกว่าล้าน
2: เขารอเพื่อที่จะทำให้จริงๆอ่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกคนไปดูพรีเมียร์ลีกด้วยแหละเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะถ้าอ่ะลองดูนะถ้าดูผ่านช่องโทรทัศน
2: ์ค่ะ
1: จะเป็น SD เพราะเขาประมูลมาเป็น SD
2: ค่ะ
1: นะครับไปถึงความชัดนะฮะแต่ถ้าจ่ายเงินสมัครผ่านแอปคุณจะเป็น HD 1080
2: คมชัดมาก
1: และก็ตอนนี้ให้ผ่อน 0% 10เดือน
2: ค่ะ
1: เอ้าทุกอย่างดูฉลาดหมดเลยพอมันจะฉลาดมันฉลาดเลย
2: คือวิธีคิดคือจริงๆพี่ว่าก่อนหน้านี้เขาคุยกันเยอะแหละเพียงแต่ว่าภาพที่ออกมาจากสื่อเนี่ยเขาจะไม่สามารถบอกทุกอย่างได
1: ้
2: คือแน่นอนค่ะมีบางข้อความที่บอกว่าหวยหุ้นเขาก็ขึ้นไปรอแล้วเขาเป็นคนทำธุรกิจอ่ะ
1: แต่เมื่อวานพี่อั๋นเข้าไปดูหุ้นนะฮะหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นไปรอนะฮะ
2: ใช่ค่ะไม่ก่อน
1: ไม่สามารถว่าหุ้นขึ้นไปรออย่างมีนัยสำคัญวันนี้อาจจะขึ้นแบบมีนัยสำคัญหรือเมื่อวานอาจจะมีแต่เมื่อวานตอนเช้าที่นั่งจัดรายการอยู่อ่ะผมเข้าไปดูแล้วอ่ะก็ยังไม่รู้สึกว่ามีใดๆทั้งสิ้นเช็คเลยโบ
2: เช็ค
1: ที่
2: เรื่องแถลงการณ์สักนิดนึงค่ะ
1: โอเคนะฮะส่วนเรื่อง FIFA World Cup ก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอล2030เนี่ยที่เขาซื้อไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็จะเป็นการถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าครบรอบ100ปีฟุตบอลโลก
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาซื้อเสร็จแล้วนะจบแล้วนะ
2: เจ๋งไปหมดเลยแล้วคือประเทศแรกค่ะ100ปี FIFA
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: อ่ะโอเคครับดูวันที่ครับโบเลื่อนขึ้นไปข้างบนดูวันที่ครับ
2: เขาดูแถลงการสักนิดนะคะ
1: ผมคิดว่าเราคงต่างได้รับข่าวอย่างไม่เป็นทางการเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะฮะผมขอพูดตรงๆแล้วกันไม่อยากอ้อมไปอ้อมมานะครับตั้งแต
2: ่
1: เมื่อวานช่วงบ่ายช่วงสายช่วงอะไรต่างๆซึ่งจนถึงนะตอนนี้ก็ยังผมให้เซิร์ชอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่เจออะไรที่เป็นทางการนะ
2: ของสำนักพระราชวังค่ะ
1: ซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องรีบ
2: ค่ะ
1: เข้าใจป่ะไม่ต้องรีบบอกก่อนว่าแบบชัวร์อะไร
2: แล้วไม่ต้องรีบแชร์ด้วยพี่ว่าร
1: อให้ชัวร์แล้วก็ที่สุดก็แล้วกันแต่ว่าก็ผมคิดว่าเราก็ได้ข่าวมาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะครับเป็นอันว่าก็รอติดตามไปพร้อมๆกันกับเรื่องนี
2: ้ตอนนี้ประกาศสำนักพระราชวังเนี่ยยังเป็นล่าสุดคือ17พฤษภาคมอยู่นะคะ
1: ครับล่าสุดยังเป็นอันเดิมเพราะฉะนั้นผมก็จะยึดถืออันที
2: ่
1: ชัวร์ที่สุด
2: ค่ะ
1: เพราะมันบอกมาตั้งแต่ว่าเมื่อวานเย็นเมื่อวานทุ่มว
2: ัน
1: สองทุ่มสามทุ่ม
2: เที่ยงคืนมีหมด
1: มีหมดแล้วก็ทุกคนก็ทุกคนวงในหมดนี่จะประกาศแล้วนะจะประกาศเอาเถอะประกาศเมื่อประกาศผมว่าจริงๆก็แค่นั้นเองแล้วเราก็ถือว่ามันก็มี peace of mind นะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอบอกว่าอันนี้ไงประกาศหากแม้ว่าจะมีไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามประกาศแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาแล้วก่อนอันนี้ตื่นเต้นอะไรถ้าจะมีก็มีถ้าจะเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นเราก็จะได้รู้โดยพร้อมเพรียงกันอยู่ดี
2: นะคะฟุตบอลโลกค่ะก็ติดตามอย่างมีความสุขสนุกสนานและก็การพนันก็นะคะต่อให้รู้ว่าพูดไปบางคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยต่างประเทศพนันกันแต่นั่นถูกกฎหมายนะคะ
1: ครับอันไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วพี่อ้อยเล่าเมื่อวานนี้คุยกับพี่อ้อยแล้วคืออันไม่อยากบอกว่ามันสนุกนะครับเพราะผมว่ามันมีความประหลาดแล้วมันก็มีความทุกข์อะไรบางอย่างอยู่เหมือนกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับ
2: เรื่องหวยเหรอสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: ใช่ใช่ครับผมอ่ะมา
2: เพราะฉะนั้นให้พี่อ้อย
1: เล่าให้ฟังดีกว่านะครับเรื่องของหวยเราเล่าแบบ
2: สุโขทัย
1: เราเล่าแบบเราเล่าคร่าวๆก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: จริงๆมันคือลอตเตอรี่
2: นั่นแหละค่ะคือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคราวนี้ลอตเตอรี่ของคุณป้าขยันเนี่ยเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: คุณป้าชื่อคุณป้าขยัน
2: ชื่อคุณป้าขยันนะคะจริงชื่อจริงคือคุณป้าสายันคราวนี้คุณป้าขยันเนี่ยเขาก็จะให้ข้างบ้านเนี่ยเป็นคนที่คอยตรวจลอตเตอรี่ให้อยู่แล้วด้วยความแบบเราต้องเข้าใจก่อนนะความสนิทสนมในความเป็นหมู่บ้านอ่ะ ใดๆก็ตามก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือป้าขยันเนี่ยเขาไปซื้อลอตเตอรี่กับป้าแห้งซึ่งป้าแห้งเนี่ยก็เป็นคนในหมู่บ้านคืออยากได้อะไรก็โทรมาแต่ป้าแห้งเนี่ยเจ๋งมากคือไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่อันไหนก็ตามป้าแห้งจะมีการแม็กให้เรียบร้อยและมีการถ่ายรูปด้วยเสร็จปั๊บวันหนึ่งป้าขยันค้นพบว่าเฮ้ยลอตเตอรี่ที่ฉันซื้อมามาถูกรางวัลที่หนึ่งนี่นานะคะซึ่งป้าแหววสุดแล้วบัวเป็นป้าแหววพี่อ้อยหน่อยแหววตรวจให้หน่อยเฮ้ยฉันว่ามันถูกนะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะป้าแหววก็กระโดดดีใจจริงด้วยถูกจริงๆด้วยแล้วเดี๋ยวอ้าวฝากไว้ที่เราก่อนนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะพาไปขึ้นเงินซึ่งตอนเนี้ยรางวัลที่หนึ่งคือ6ล้านน่ะน้องอันหกล้านบาท
1: ซึ่งจริงมีข่าวมาอีกเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามีการแพลนว่าเตรียมจะปรับเป็น10ล้านพี่อ้อยได้ข่าวไหมฮะ
2: อ๋อไม่รู้เลยอะจ๊ะ
1: มันมีข่าวไว้ว่าแต่ว่าคืออยู่ดีเขาจะประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ประกาศก็ได้มันผ่านขั้นตอนอะไรกันต่างๆ
2: ใช่
1: เพราะเขาพูดว่ามันน่าจะมีการปรับได้แล้วอะไรประมาณนี้เด
2: ี๋
1: ยวเราดู
2: ข่าวนี้เสร็จปั๊บหนึ่งด้วยความที่ป้าขยันรู้ว่าฉันได้รางวัลที่หนึ่งละวันรุ่งขึ้นไปป้าแหววบอกไม่ถูกนะจ๊ะที่เห็นน่ะฮะทำไมไม่ถูกล่ะก็เลยเรียกสามีชื่อคุณเดชเนี่ยคุณเดชเนี่ยก็เลยมาตรวจให้ก็คือวิธีการตรวจก็ตรวจผ่านสมาร์ทโฟนนี่แหละค่ะ
1: ครับ
2: แต่จริงๆอ่ะคุณเดชรู้อยู่แล้วว่าลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลที่1ก็เลยทําให้กดเลขพลาดไป1ตัวมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าไม่ยิ้มอ่ะหน้าแบบ
1: คือเพื่อนเค้าหรอ
2: สามี
1: อ๋อ
2: สามีป้าแหววคือคนที่อยู่ข้างบ้าน
1: อ๋อ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือเพื่อนสามีของเพื่อน
2: ใช่ค่ะเค้าบอกไม่ถูกไม่มีอะไรถูกเลยเฮ้ยไม่สิมันถูกไม่ใช่หรอปรากฏว่าเค้าบอกว่าขยําทิ้งไปแล้วขยําทิ้งไปแล้วคือป้าแห้งซึ่งเป็นคนขายลอตเตอรี่นี้ให้บอกไม่จริงยังไงก็ตามมันถูกแน่นอนเพราะว่ามันมีการถ่ายให้เห็นชัดเจนเลยว่าเลขนี้คือเลขที่ได้รางวัลที่หนึ่งแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือป้าขยันก็ยังไปค้นหาในถังขยะอะค่ะและในถังขยะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาซื้อ3ใบมันจะมีการแม็กไว้แค่1ตัวปรากฏว่าเหมือนถูกดึงไป1แผ่นคือแผ่นที่ได้รางวัลที่1และมีการแม็กเพิ่มเป็น2ตัวคือละเอียดขนาดนี้น้องอันแต่ที่สุดแล้วทั้งหมดวันนี้คือสามีป้าแหววบอกแล้วนะคะสารภาพแล้วว่าตัวเองนั้นเอาไปเผา
1: ซึ่งณวันนี้นะฮะที่อ่านคุยกับพี่อ้อยคือเรารู้สึกว่ามันไม่ make sense
2: ใช่ค่ะคือถ้ารู้สึกผิดแล้วรู้สึกว่าเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังคิดว่าคุณป้าขยันเนี่ยน่าจะเบลอๆแล้วก็ลืมๆไปไม่มาทวงอีกเพราะก็บอกว่าก็กดตัวเลขให้ดูแล้วไงว่ามันขึ้นมาว่าไม่ถูกวันนั้นน่ะพอดีมากเลยพี่อ้อยอ่ะไปพูดที่ GLO อ่ะค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพี่อ้อยเลยถามเขาเลยว่าตอนนี้ยังเป็นเรื่องสมมุติอยู่นะว่าถ้าเกิดบังเอิญว่ารู้ว่าเราได้รางวัลที่1เพราะว่าอ่ะคนขายให้เราเขาบอกแล้วคุณได้รางวัลที่1แล้วตัวลอตเตอรี่ไม่อยู่เช่นอาจจะถูกเผาไปพี่ยกยังสมมุติแบบนี้เลยอ่ะแล้วขึ้นเงินได้ไหมคือพี่ๆที่ GLO ก็ยังบอกว่าต้องไปฟ้องศาลถ้าศาลสั่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายเราก็จ่ายพี่ไม่นึกว่าพอตอนเห็นข่าวว่าเฮ้ยเอาไปเผาจริงอะแต่ตอนนี้นะคะถามว่าเฮ้ยอย่างนั้นแสดงว่าใดๆก็ตามคุณป้าขยันต้องได้เงินสิอยู่ในระหว่างการของขั้นตอนในการสอบสวนต่อ
1: ใช่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือมันเกิดคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้เขาจะได้เงินไหม
2: ค่ะ
1: ถ้ามีคนที่มีพยานมีหลักฐานและมีถ่ายรูปเก็บไว้ให้ด้วย
2: ถูก
1: เฮ้ยมันมีความพร้อมพอสมควรแต่ตัวสลากกินแบ่งไม่อยู่ในมือแต่ก็มีคนที่สารภาพว่าตัวเองเป็นคนเผาไปแล้วทั้งหมดนี้ป้าขยันจะยังได้เงินไหมผมรู้สึกว่ามันมีองค์ความรู้อยู
2: ่มีออกไ
1: ปสมมติว่ามันไร้สาระเปะปากผมจะบอกเฮ้ยผ่านไปแต่พอมันเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์อยู่นะฮะ
2: เราต้องมาดูกันว่าที่สุดแล้วกระบวนการการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นว่าป้าขยันคือเจ้าของลอตเตอรี่นั้นไหมคือบ้านเราอ่ะถ้าย้อนกลับไปดูข่าวเราจะมีข่าวเรื่องลอตเตอรี่อยู่เยอะมากนะ
1: ครับ
2: นะคะนะข่าวมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็มีการสารภาพมาเรียบร้อยแล้วว่าสามีป้าแหววเป็นคนเอาลอตเตอรี่นี้ไปโดยที่ป้าแหววไม่มีส่วนรู้เห็นซึ่งใดๆก็ตามไม่มีส่วนรู้เห็นจริงไหมก็ต้องไปสอบสวนกันอีก อยู่ดีค่ะ
1: ครับผมนะครับ
2: อันนี
1: ้แล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจะตัดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่ล่าสุดกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะฮะ สรุปยืนยันเอาง่ายๆสั้นๆคือเขายกเลิกตรงนี้ไป
2: ไม่ได้เป็นเกณฑ์ในการที่จะมานั่งตัดสินว่าตกลงคนคนนั้นจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ที่ประชุมมีมติไม่นำเกณฑ์นี้มาใช้ในการลงทะเบียนรอบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ยากจนจริงเสียสิทธิ์จากความกตัญญูของบุตรสำหรับการพิจารณาเกณฑ์คัดกรองอื่นๆทางคณะกรรมการจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดหลังสิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกเกณฑ์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อคนจริงอย่างน้อยสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าอ่ะถ้าถามผมแปลว่าเสียงของพวกเรามีความหมายนะ
2: ค่ะและเสียงของนายกมีความหมายด้วยค่ะ
1: และเมื่อเราเห็นว่าอะไรอะไรมันไม่อยู่ในที่ในทางที่มันควรจะเป็น
2: ค่ะ
1: อย่ารู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้น
2: แล้วควรแสดงออก
1: เข้าใจไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แสดงออกอย่างสุภาพ
2: ค่ะ
1: คุยกันดีๆแล้วผมว่านี่ไงมันคือตัวอย่างว่าเสียงเหล่านี้มีความหมายหรือแม้แต่ THAI นะครับเรื่องของ AI อ่ะพูดกันตรงๆนะฮะตั้งแต่ผมอ่านข่าวเรื่องนี้มาแล้วผมสัมภาษณ์มาผมยังไม่เจอใครเลยแม้แต่หนึ่งคนที่บอกว่าเห็นด้วยกับสิ่งนี
2: ้
1: ของสิ่งที่ทาง
2: กระทรวงดีอี
1: เจ้ากระทรวงดีอีนำโดยคุณชัยชนกชิดชอบนั้นไม่มีใครเห็นด้วยเลยนะครับแต
2: ่
1: ถามว่าผิดกฎหมายไหมไม
2: ่ค่ะ
1: เขาอยู่ในฐานะเจ้ากระทรวงเขาทำได้ไหมได้ทำอยู่ในสิทธิ์ได้ไหมได้ผมยังไม่รู้ว่ามันจะผิดตรงไหนอ่ะมีคนบอกว่าอาจจะผิด157ผิดอะไรก็ต้องไปดูกันว่าต้องไปดูแล้วว่ามันมีการหัวหรือเปล่าแต่หลายคำตอบอ่ะล้วนแล้วแต่เป็นคำตอบที่ผมขอพูดตรงๆในฐานะประชาชนผมจะฟีดแบ็กโดยที่ผมไม่ได้มีคติตอบไม่ดี
2: โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ด้วย
1: ตอบด้วยทัศนคติที่ไม่ดีตั้งแต่คุณชัยชนกชิดชอบเช่นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมต้องมาตอบเรื่องนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมต้องมาอธิบายเรื่องนี้หรือเมื่อวานนี้การที่มีคนไปถามปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผมไม่รู้จักคุณพัชรอนันตสินนะฮ
2: ะ
1: ในเรื่องอื่นท่านผมไม่ได้บอกเลยว่าท่านเป็นคนดีไม่ดีด้วยนะฮ
2: ะ
1: แต่ท่านตอบไม่ดีนะฮะผมพูดถึงการตอบอย่างเดียวนะครับมีคนถามว่าเนี่ยมันจะมีการพูดง่ายๆคือคำถามคือมันจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะมีการโกงไม่โกงหัวไม่หัว คุณดูสิ่งที่ท่านปลัดตอบนะท่านปลัดตอบว่าหากมีข้อกังวลว่ากระทรวงดีอีล็อกสเปคให้เจ้านั้นเจ้านี้หรือมีการหัวกันหรือไม่เราตอบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มาหัวกันต่อหน้าเรา
2: ตอนพี่เห็นอันนี้ตอนเพราะพี่ดูเขาไอ้นี้ด้วยค่ะมีการแบบว่าถามตอบพี่ตกใจมาก
1: ถ้าอันมีพนักงานแบบนี้และพนักงานตอบอันแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ถามจริง
2: ๆใช่ๆๆ
1: ผมบอกว่าเราลองเปลี่ยนคำถามลองเปลี่ยนสถานการณ์ดู
2: ค่ะ
1: เราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆคำตอบเป็นสิ่งที่คุณไม่มีทางรับได้อย่าว่าแต่พนักงานที่เป็นลูกน้องเลยถ้าคุณมีหัวหน้าแบบนี้แล้วตอบแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีไหม
2: แล้วคำว่า
1: ถ้าคุณเป็นครูอาจารย์
2: ใช่ไหมถ้าเด็กตอบ
1: คุณเอาสิ่งนี้ไปเด็กๆจ้าวิธีการรับมือกับสถานการณ์หรือการตอบคำถามสื่อจงอภิปรายนี่เป็นวิธีการตอบที่คุณคิดว่ามันจะเป็นยังไง คุณมาถอดบทเรียนกันผมไม่ได้มาขยี้ซ้ำเติมนะฮ
2: ะ
1: แต่ผมคิดว่านี่คือการเรียนรู้ของสังคมไทยไปด้วยกันและถ้าตอบแบบนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ไม่ใช่แค่คุณพัชระทุกคนควรรู้ว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนคำพูดนะครับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานเพื่อประเทศชาติ
2: เพราะว่าภาษาถ้าแปลออกมาเป็นบ้านๆก็คือใครจะมาหัวให้เห็นไม่ใช่คำถามคือมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการหัวใครก็จะมาหัวให้เห็นล่ะ
1: คือมันตอบไม่ได้ก็ต้องเกี่ยงเช่นก็ต้องตอบว่าเราในความเป็นจริงเรารู้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: เข้าใจไหมฮะ
2: ใช่
1: เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีวิธีการโกงซึ่งมันเกิดการโกงกันอยู่ทั้งที่คุณมีรัฐธรรมนูญปราบโกงองค์กรอิสระปราบโกงเยอะแยะมากมายแต่ณตอนนี้เราก็เห็นเองว่าองค์กรเหล่านี้เองมีโกงอยู
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: คือถามว่าเรารู้ไหมเรารู้ฮะแต่วิธีการตอบต้องตอบเรามีวิธีการโดยอธิบายมา1 2 3 4และถ้าหากว่ามีการโกงเกิดขึ้นและเราเจอหลักฐานขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรซึ่งเราพยายามอย่างมากเลยนะที่มันจะไม่โกงโดยอธิบายให้เรารู
2: ้และอย่างอันนึงค่ะอย่างเมื่อวานนี้เรามีลักษณะของการประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์เช่นไหนลองดูซิถ้ามีคำถามอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดมันจะไปจบที่ไฟนอลว่าเราไม่สามารถยกเลิกได้อยู่แล้วและใดๆก็ตามเราจะเอาไปปรับแต่มันก็เลยมีการตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเหตุการณ์เนี้ยไม่เกิดขึ้นก่อนการดีลสัญญาและทั้งหมดเนี้ยมีเจ้าเดียวเท่านั้นที่เข้าไปสู่กระบวนการถ้าพูดถ้าเอ่ยชื่อคือเมื่อวานนี้มี Microsoft แต่ก็เลยมีคนถามแล้วเจ้าอื่นๆล่ะ แล้วพระเจ้าอื่นๆปั๊บนึงก็เริ่มมีการออกมาพูดกันว่าก็เนี่ยแหละมีคนไปพูดว่าครั้งเนี้ยที่จัดขึ้นเมื่อวานเนี้ยมันเป็นการฟอกขาวและบริษัทฝรั่งเขาไม่อยากจะเข้ามาแจมด้วยหรอกคือคำใดๆก็ตามเหล่านี้มันเป็นคำที่มันทำให้การเกิดขึ้นของเมื่อวานเนี้ยมันก็คือมานั่งฟังแล้วเวลาการเถียงอะค่ะน้องอั๋นจริงๆนะเราพูดเรื่องการสื่อสารมาโดยตลอดว่าคือการรับฟังในบางเรื่องพอถามเสร็จปั๊บยังไม่ทันฟังจบอะแล้วสวนเลยและพอสวนเลยปั๊บมันเป็นคำที่นั่นแหละค่ะเมื่อวานนี้ก็คงจะมีเสียงถอนหายใจพี่นะนึกถึงเสียงถอนหายใจของน้องเลย
1: เอ้าเอ้าอีกแล้วพี่อ้อย
2: จ๋า
1: เมื่อวานนี้พี่อ้อยก็ทำไลฟ์อ่านในสื่อไปแล้วนะ
2: อะไรจ๋าอ้อยนี่ไงแก๊งเน่เน่เน่เน่แก๊งโซเชียลแก๊งแบบว่าคอนเทนต
1: ์เห็นหรือยังฮะใครใครที่บอกว่าพี่อ้อยเป็นผู้หญิงอบอุ่นจริงๆพี่อ้อยเป็นผู้หญิงร้าย
2: ไม่น้องอ่านแล้วตอนแรกก็บอกว่าพี่อ้อยทำอันนี้ให้ดูหน่อยสิชื่อน้องอ่านเป็นตัวซีเครตคือพี่ถาม
1: แปลว่าอะไรชื่อกันเป็นตัวซีเ
2: ครตตัวซีเครตคือเขาไม่บอกก่อนว่าคือเขาคำนั้นเป็นคำว่าอะไรนะรักกันนานๆนะใช่ไหมรักกันนานๆนะอ่ะพี่อ้อยคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นอารมณ์ให้นะคะว่าอารมณ์หนึ่งอารมณ์สองอารมณ์สามอ่ะได้ค่ะหนึ่งสองสามอันที่สี่ค่ะพี่อั๋นค่ะ
1: อ๋อเหรอตอนเขาบอกพี่อ้อยเขาไม่ได้บอก
2: เขาไม่ได้บอกก่อนมันเป็นซีเครตมากพี่บอกว่าหุยเอาล่ะก็เลยเป็นตามนั้น น้องๆเนี่ยทำคอนเทนต์ แก๊งคอนเทนต์เต็มเลยนะคะตอนนี้ติดตาม Green Wave ได้ค่ะเดี๋ยวด้วยสลับสับเปลี่ยนกันไปคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง
1: ครับผมณตอนนี้นะฮะข้อความเข้ามาเยอะมากนะครับตลอดที่ผ่านมาว่า
2: ค่ะมีการประกาศ
1: มีการแถลงการแล้วผมได้รับจดหมายฉบับนี้มาพักนึงแล้วนะฮะ
2: ค่ะค่ะ
1: แต่มันไม่มีผมนะตอนนี้ที่ผมเช็คอะแต่ล่าสุดเขาบอกมาบอกว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจผมก็ไม่ได้เปิดทีวีผมขอไปชัวร์แล้วใช่ไหม
3: ช่องเจ็ดแถลง
1: ก
2: ็ค่ะ
1: ก็คือผมแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ผมไม่ได้อยากนำอะ
2: ค่ะ
1: แต่ผมกดสารพัดสื่อหลักแล้วยังไม่มีสื่อไหนขึ้นเลยอะ
2: ค่ะช่องเจ็ดแถลงตอนกี่นาทีก่อนหน้านี้นะคะ
1: แถลงหรือยังหรือแค่ตัดเข้า
2: เอา6นาทีที่แล้วคืออย่างที่บอกค่ะไม่ได้บอกว่าไม่จริงแต่แค่บอกว่าเราอยากจะ
1: ผมก็ไม่ได้บอกไม่จริงนะฮ
2: ะขอให้ทั้งหมดทางการที่สุดค่ะ
1: เ
2: พื่อจะได้เอาประกาศของสำนักพระราชวังมาอ่านอย่างเป็นทางการ
1: เพราะเราเข้าเว็บของสำนักพระราชวังอยู่ในหลักทุกห้าวินาทีเรากดรีเฟรชอยู่ตลอดเลยฮะแต่ไม่ขึ้น
2: ค่ะ
1: พอไม่ขึ้นปุ๊บแล้วผมได้ภาพจากทุกกรุ๊ปตอนนี
2: ้ค่ะ
1: ผมได้ภาพจากทุกกรุ๊ปแต่ไม่มีกรุ๊ปไหนส่งลิงก์เลยในตอนนี
2: ้ค่ะ
1: พอไม่ส่งลิงก์ผมคิดว่าผมไม่รู้ผมจะรีบไปไหนอ่ะผมขอพูดกับทุกคนโดยตรงนะฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าผมคิดว่าเอาเกือบทุกเรื่องในโลกนะ
2: ค่ะ
1: ชัวร์ดีกว่าช้าแล้วชัวร
2: ์ค่ะ
1: ดีกว่า
2: คือตอนนี้แค่อยากเป็นทางการค่ะ
1: ครับ
2: อ่ะต้องเบรกค่ะน้องค่ะต้องเบรก
1: นะฮะเราเบรกกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: เคยไหมครับตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมมันเหมือนระคายค
2: อ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบพอนอนห้องแอร์มันแห้งหรือพอฝุ่นหรือว่าบางวันเราอาจจะให้เสียงเยอะก็ได้นะครับเราก็ต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพมาแก้ไขปัญหาอยากแนะนำให้ทุกคนเลือกสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวเองนะฮะเพราะทุกการฉีดใช้มันเข้าไปสะสมในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเลือกอินกรีเดียนที่เป็น medical gradeพวกนี้สำคัญจริงๆเลือกตัวที่มีงานวิจัยและโรงพยาบาลแนะนำ ผมเนี่ยต้องการอย่างมากเลยจริงๆก็คือควรจ้างผมนั่นแหละเป็นพรีเซนเตอร์เอาฉันขายงานเลยเว้ยล้อเล่น นะครับเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักนะครับใช้คามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากอาการอักเสบในช่องปากและลำคออย่างมีประสิทธิภาพหยิบใช้ได้ทันทีแค่เริ่มรู้สึกระคายคอคามิโลซานเอ็มพกง่ายใช้สะดวกอย่าลืมนะครับเมื่อเริ่มเจ็บคอจากอาการหรือความรู้สึกก็ได้นะฮะหรือการเลยอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักนะใช้คามิโลซานเอ็มหาซื้อติดกระเป๋าไว้ให้อุ่นใจได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้เลยครับ
2: นะคะ
1: นี่แหละ medical grade จริง
2: ๆนะต้องขอบคุณค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: ครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทางการแล้วล่ะค่ะ
2: ค่ะมีการประกาศยังเป็นทางการแล้วนะคะ
1: ครับผมก็ต้องอ่านไหมก็ต้องอ่านเนาะ
2: ค่ะ
1: ครับก็เป็นประกาศจากสำนักพระราชวังนะฮะผมคิดว่าจริงๆเราอาจจะได้มันอยู่ในมือถือกันมาสักพักนึงแล้วก็ได
2: ้ค่ะ
1: นะครับก็ ถามสั้นๆก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี
2: สิริ
1: พัชรมหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชน
2: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นประกาศของสำนักพระราชวังนะครับหลังจากที่ทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่15ธันวาคมย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2565
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ผ่านมา3ปีกว่าเกือบ4ปีนะฮะถ้าดูจากตัวเลขของพุทธศักราชก็คือ4ปีแต่มันเป็นปลายปีนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้สำนักพระราชวังมีการแถลงให้เราได้ทราบเป็นระยะแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาพระองค์ก็มีพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีคือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะก็คือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกตินะครับแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรงทรุดหนักลงตามลำดับนะครับจนถึงวันพฤหัสที่11มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 19:48 นาทีนะครับก็คือเมื่อคืนนี้
2: ใช่ค่ะ
1: สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยอาการ
2: สงบค่ะ
1: สิริพระชนสาปีที่47ครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวรอตามกันมาว่าขั้นตอนสิ่งที่มีการแนะนำว่าพวกเราควรทำสื่อต่างๆรวมถึงพวกเราควรจะต้องทำขั้นตอนใดประมาณไหนน
2: ะ
1: ครับครับผมก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ร่วมเห็นทุกคนพยายามในการส่งข่าวสื่อสารกันตลอดเลยทุกอันในทุกๆวันที่เราร่วมคุยกันแล้วก็แลกข้อมูลกันผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ในฐานะสื่อก็พยายามที่จะรออย่างเป็นทางการที่สุดเพราะอยากให้ทุกคนยังมั่นใจได้ว่าถึงเราจะเป็นสื่อเล็ก
2: ๆ
1: อย่างGreen Waveตรงนี้ที่เราอยู่ด้วยกันแต่ผมก็พยายามเราทุกคนก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นสื่อที่สิ่งที่เราพูดไปเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดในเวลาที่ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณมากๆอ่ะเราเบรกกันสั้นๆสักครู่หนึ่งนะคะ
2: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อสักครู่ค่ะ
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั

0: ให้ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ทัวร์ลิสง

0: คั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Codeประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: มาหลายข่าวเยอะมากนะวันนี้เป็นวันสุดที่ข่าวเยอะเชียว
2: ใช่นะฮะ
1: ค่ะ
2: ก
1: ็ทนายตั้มหน่อยไหม
2: ทนายตั้มนะครับก็ศาลตัดสินนะฮะจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนคดีช่อโกงเจ้อ้อยนะครับแล้วก็ให้ชดใช้เอาตัวเลขทุนคือ72ล้านพร้อมดอกเบี้ยนะครับแต่ทนายตั้มเองก็ยังส่งสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าแบบ
1: ทุกอย่างอธิบายได้
2: อธิบายได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมอยากให้นักเรียนครูอาจารย์ด้านกฎหมายได้เอาคดีนี้ไปเป็นคดีตัวอย่างในการศึกษาให้เห็นว่ามันพยานบุคคลกับพยานอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีของเขาอะนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าจะบอกว่าเราต้องเคารพศาลสูงสุดก็ต้องจบตรงนั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดก็คือได้รับการประกันตัวออกมานะฮ
1: ะ
2: เพราะว่าก็มีสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าสิทธิ์การประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากเลย
1: ใช่ใช่
2: เพราะว่ามันเพิ่งศาลชั้นเดียวไงมันก็มีอุทธรณ์มีฎีกาเลี่ยงกันต่อไปแต่คำถามผมก็จะยังถามกลับไปเรื่องเดิมนะฮะทำไมคนอื่นที่ยังไม่ถูกตัดสินเลยแม้แต่ศาลสักชั้นเลยว่าผิดไม่ได้รับสิทธิ์ออกมาสู้ข้างนอกล่ะครับเรายังมีคนอีกเยอะมากที
1: ่
2: อยู่ข้างในแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะ
1: แล้วก็มีคนอีกเยอะมากค่ะที่จบกระบวนการความผิดทั้งหลายทั้งปวงแล้วการตัดสินออกมาบอกว่าไม่ได้ผิด
2: แต่ติดคุกล่วงหน้าไปแล้วทำไมเราถึงลงโทษคนที่ยังไม่รู้ว่าผิดล่วงหน้าได้ด้วยเหรอครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่าแบบเราน่าจะช่วยกันต่อสู้กันนะ
1: ค่ะ
2: คืออย่าเรียกต่อสู้เลยนะเราน่าจะช่วยกันส่งเสียงนะฮะว่าผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์ที่สุดเพราะมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะ
1: ค่ะ
2: เพราะในความเป็นจริงต้องให้สิทธิ์ในการประกันตัวนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่มันดันลงท้ายว่าแต่มีวิจารณญาณได้ไงซึ่งอะไรผมถึงพูดตลอดเลยว่าผมเห็นช่องโหว่เยอะมากเลยในสารพัดกฎหมายของประเทศนี
1: ้
2: ที่อะไรก็มันเสี่ยงจะพังตรงวิจารณญาณนี่แหละพี่อ้อย
1: จริงๆ
2: เพราะเราเห็นไหมฮะว่าที่ผ่านมาการเคลื่อนตัวนั้นมีวิจารณญาณที่เรากันเยอะมาก
1: ใช่ค่ะและไม่ใช่แค่วิจารณญาณนะวิจารณญาณของใครด้วย
2: ครับเรื่อง THAI ในที่สุดก็เหมือนว่าจะมีการบอกว่าจะย้อนกลับไปพิจารณาใหม่แต่การย้อนกลับไปพิจารณาใหม่นี้อยู่บนพื้นฐานที่บอกว่าเซ็นไปแล้ว
1: เซ็นไปแล้วค่ะ
2: ครับแล้วการเซ็นไปแล้วเนี่ย TOR เปลี่ยนไม่ได้
1: ใช่ค่ะอ
2: ย่างหนึ่ง TOR เขาแปลว่าระบุไว้แล้ว5ล้านคนแต่ณตอนนี้จะบอกว่าใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยใครใช้ก็จ่ายใครไม่ใช้ก็ไม่จ่ายในรายละเอียดผมยังไม่รู้มันจะแก้ไขได้ยังไงแต่จริงๆแล้วในตรงท้ายสัญญามันเปลี่ยนได้พี่อ้อย
1: เขาพูดประมาณว่
2: าถ้าเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและต้องส่งกลับไปให้อัยการเป็นคนทำ
1: และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขัดต่อประโยชน์ของสาธารณะมันมีสิทธิ์ในการยกเลิกแต่เมื่อวานเนี่ยที่ฟังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดูเหมือนว่ายกเลิกไม่ได้แล้วก็มีอาจจะปรับเงื่อนไขก็แล้วกัน
2: ผมว่ายกเลิกอาจจะไม่ได้จริงๆ
1: ใช่ค่ะแต่การปรับเงื่อนไขก็คือเดี๋ยวจะมีการใช้สิทธิ์ตามคนที่ใช้จริงเช่นสมมติเขาบอกว่า5ล้านสิทธิ์แต่บังเอิญว่าใช้ไม่ถึงก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินถึง5ล้านสิทธิ์นะคะ
2: และก็แปลว่าก็อาจจะไม่ใช
1: ้ทั้งหมด
2: เงินจำนวนนั้น
1: ใช่ค่ะทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีเงินที่เหลืออยู
2: ่
1: นะคะ
2: มันก็เหมือนกับคือเงินเหลือทำไมต้องตื่นเต้นผมถามจริงๆเมื่อเราจะได้ยินกันว่าเฮ้ยเงินงบประมาณปีนี้มันเหลือแต่เขาต้องรีบใช้
1: ค่ะ
2: แล้วผมงงทุกครั้งเลยพี่อ้อย
1: มันไทยช่วยไทยไงมันไทยช่วยไทยพลัสอะปรากฏว่ามันเหลือสิทธิ์เต็มเลยอะเกือบ4ล้านสิทธิ์อะแล้วคำถามอันต่อมาคือแล้วไปไหนต่อนะ
2: จริงๆนะฮะไม่ต้องรอให้เราถามนะ
1: ค่ะ
2: คุณอธิบายเลย
1: เอาให้ชัดๆเลย
2: ชัดๆเลย
1: ค่ะ
2: แล้วจริงๆเงินกองทุนเหล่านี้อยู่ที่ไหนบ้างที่อันบอกว่ามี114กองทุนเป็นอย่างน้อยมูลค่ามหาศาลอยู่ตรงไหนบ้างดีแคลร์เลยสิฮะ
1: ค่ะ
2: ขึ้นเว็บเลยฮะใช้อะไรบ้างเบิกจ่ายอะไรบ้างทุกอย่างโปร่งใสที่สุดจบเรื่องคอร์รัปชัน
1: ค่ะ
2: ลอตเตอรี่ขาย80บาทไม่ได้เพราะอะไร คุณเปิดเลยไหมฮะว่าทุกงวดที่ออกใครรับไปบ้างเอาชื่อขึ้นเลยฮะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเขาทำเมื่อไหร่ผมว่าขาย80บาทได้พี่อ้อย
1: ใช่ใช่
2: เจตนาในการแก้ปัญหาคือความโปร่งใสแค่นั้นเองอย่าโปร่งใสแค่พูดวิธีการโปร่งใสคือเราเซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บแล้วทำให้ง่ายอย่าตั้งใจทำให้ยาก
1: ค่ะ นาะแล้วมารวมถึงเรื่องของเมื่อวานนี้อ่ะโอ้โหทั้งจะมาเป็นข่าวใหญ่จริงๆอ่ะที่พูดกันว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยตกลงไอ้ไทย AI Passport เนี่ยตกลงจะต้องลงทะเบียนอะไรกันยังไงเขาประกาศว่าเป็นลงทะเบียน1กรกฎาคมนะคะ
2: ในเบื้องต้น
1: ในเบื้องต้น
2: แต่ณตอนนี้เรายังไม่รู้เลยครับว่าใคร
1: ใช่ใช่
2: มันเหมือนแบบว่าใครอยากได้ก็มา first come first serve จริงๆใช่เหรอคุณลองไปดูเกณฑ์ประเทศอื่นเกณฑ์ประเทศอื่นอ่ะคุณอ่ะสมมตินะอ่านให้เกณฑ์อย่างนี้นะลองฟังดูว่าเอาคร่าวๆแบบไม่ต้องใช้สมองเยอะก็ได้นะผมไม่ได้ถามใครนะผมขอโทษนะแต่ผมหมายความผมพูดถึงตัวอันเองนะฮะคือโอเคผมจะเอางบนี้จัดคอร์สเรียนใครสนใจมาเรียนเลยผมให้เรียนฟรีเมื่อเรียนจบทุกคนได้โค้ดทันทีคุณจะได้คนที่สนใจจริง1 2 คือสนใจแล้วสตรอเบอรี่ไม่ได้เพราะต้องเรียนสอบให้ผ่านใช้จริงแล้วได้
1: แต่พี่มาใช้ได้จริงนะ
2: หรือคนที่ใช้จริงๆผ่านขั้นตอน1 2 3 4อย่างไรยังไงแล้วเอาบินหรือใบกำกับภาษีนี้หักลดหย่อนภาษีได้แล้วเอาเงินตรงนี้ไปสนับสนุนภาษีที่ลดหย่อนคืนให้กรมสรรพากรแต่ประชาชนได้หักลดหย่อนภาษีจากการที่คนที่สนใจจริงจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อน
1: ค่ะ
2: เพื่อซื้อสิ่งนี
1: ้
2: สำหรับอย่างน้อยนี่คือวิธีการคัดกรองง่ายๆเลยว่าคนที่จะใช้อ่ะต้องใช้จริงๆหรือได้ใช้จริง
1: ๆ
2: ถ้าไม่งั้นและตอนนี้ไม่มี KPI เรื่องการวัดผลนะพี่อ้อยวัดผลยังไงวัดผลสิ่งนี้ต้องมีผลต่อเศรษฐกิจถูกไหมฮะ
1: และทั้งหมดใช้ได้แค่ปีเดียว
2: ใช่แต่การวัดผลในตอนนี้คือวัดผลที่จำนวนคนมาข
1: อ
2: แปลว่าคุณแจกของแล้วแจกหมดแปลว่าประสบความสำเร็จหรอเราวัดผลแบบนี้ไม่ได้นะ
1: และ JTOR เนี่ยที่มันเป็นปัญหากันอยู่คือทางฝ่ายทาง DE ก็จะบอกว่าเห็นไหมว่า AI ของโลกใบนี้มันไปถึงไหนแล้วเราอ่ะก้าวไม่ทันแต่จริงๆเท่าที่พี่อ้อยฟังอ่ะตรงนั้นไม่ติดเพราะ AI มีประโยชน์อยู่แล้วแต่ติดเรื่อง PR เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการเนี้ย
2: มันก็มีงบการประชาสัมพันธ์แต่จริงงบตรงนั้นก็ไม่เยอะหรอกแต่มันไม่เกี่ยวกับเยอะไม่เยอะหรอกฮะ
1: ค่ะ
2: มันไม่เกี่ยวกับเยอะไม่เยอะไม่เกี่ยวกับ make sense หรือไม่ make sense
1: ใช่ถูกต้อง
2: มันรู้สึกได้ครับผมนี่คือแค่คร่าวๆนะฮะมันมีอีกหลายวิธีที่มันสามารถคิดนะผมไม่ติดเลยแต่ผมแค่ขอให้มันอยู่ในมือของคนที่ได้ใช้ประโยชน์
1: จริงๆ
2: และเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเขาเองถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาเองภาษีเราก็ได
1: ้ค่ะ
2: productivity เราก็ได้ประเทศเราก็ได้
1: มันจะมีการเชื่อมกันอยู
2: ่แต่นะตอนนี้เราโยนไปที่ไหนเราไม่รู้มันเหมือนโยนไปแล้วหายปั่วไปหมดอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะ
2: นะก็เมื่อวานมีคุยกับหลายแขกรับเชิญนะฮะแล้วเขาลงท้ายว่าอ่ะผมก็ฝากคนที่จะแก้เรื่องนี้ได้ในวันนี้มีแค่คุณชัยชลที่ชอบก
1: ับ
2: คุณนายกอ่ะ
1: คุ
2: ณอนุทิน
1: ค่ะ
2: แล้วเขาลงแล้วก็แขกรับเชิญอีกคนหนึ่งตะโกนมาบอกว่าแต่ทั้งสองคนจะเคลื่อนตัวยังไงอ่ะก็ทุกเรื่องใหญ่อ่ะก็ต้องให้คุณเนวินเห็นชอบนะ
1: ค่ะทุกคนรู้หมดอ่ะค่ะ
2: แล้วเขาก็ลงท้ายก่อนจบรายการว่าผมฝากไว้นะฮะคนไทย
1: ค่ะ
2: คุณชัยชนกชิดชอบคือว่าที่นายกรัฐมนตรีครับ
1: แ
2: ล้วเขาพูดว่าเชื่อมิล่ะอ่ะผมพูดวันนี้ไว้จริงไหมไม่รู้เราอาจจะแบบแล้วแต่เขาพูดด้วยแบบนี
1: ้
2: ผมไม่ได้บอกว่าผมพูดนะแต่ตอนเขาพูดเสร็จปุ๊บผมนั่งเงียบไปเลยแล้วผมก็รู้สึกว่า
1: ผู้ว่าคุณผลินพูดไว้นะวันที่12มิถุนายน2569
2: ค่ะผู้ว่าคุณผลินพูดว่าแขกรับเชิญในรายการของคุณผู้ว่าได้พูดไว้ว่า
1: โอเคจบ
2: โอเคไหม
1: โอเคเซตตามนี้
2: เปลี่ยนเรฟเฟรนซ์หน่อยนิดนึง
1: ไม่ได้พูดเองค่ะแขกรับเชิญในรายการนั้นพูดไว
2: ้
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: นะจริงเมนูอีกเยอะมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ากรีนมอร์นิ่งโชว์เรามาอัปเดตกันทุกเช้าแบบนี้อยู่แล้ว
2: ครับผม
1: นะคะ
2: ครับก็เราก็คงไม่ใช่แค่ต้องด้วยฮะต้องด้วยแหละแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขพิเศษกันพักใหญ
1: ่
2: นะครับสำหรับสิ่งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราเคลื่อนตัวกันด้วยความรู้สึกจริงๆแล้วก็ด้วยความเต็มใจกันอยู่แล้วก็ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าดูจากเสื้อผ้าที่เราใส่ก็รู้ว่าเราเต็มตัวกันนะครับเมื่อวานตั้งแต่ช่วงบ่ายทุกรายการที่อันถ่ายรายการเทปทั้งหมดน่ะก็บอกแล้วว่าให้เลือกเสื้อผ้าอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมันมีแรงกระเพื่อมมาพักใหญ่แล้วนะครับก็ แสดงความเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็จะพูดภาษาแบบผมง่ายๆแล้วกันนะฮะผมก็แสดงความเสียใจถึงในความเป็นจริงแล้วเราจะคล้ายๆว่ามีเวลาให้เราเต็มตัวเต็มใจมาตั้งพักนึงแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆผมก็รู้สึกใจหายจังเลย
1: ใจหายจริงค่ะ
2: เมื่อกี้ตอนผมอ่านแถลงการณ์ผมยังรู้สึกว่าผมแบบ
1: ใช่เสียงสั่น
2: ผมรู้สึกกว่าที่ผมคิดเยอะเลยในเนี้ย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เพื่อว่าคนไทยทุกคนรู้สึกแบบนั้นค่ะ
2: ครับ
1: เพราะเราเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะขออนุญาตใช้คำสามัญแล้วกันจนกระทั่งถึงวันนี้และจริงๆแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตพี่อ้อยเคยขึ้นเป็นวิทยากรต่อหน้าพระพักค่ะเพราะว่าพี่อ้อยทำงานถวายท่านในเรื่องของการไปพูดที่ศาลค่ะพระองค์ท่านมีอัธยาศัยที่น่ารักมากที่สุดจริงๆนะคะเป็นความเสียใจของพวกเราทุกคนค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: โอเคครับเดินหน้าด้วยกันต่ออยู่ด้วยกันต่อในทุกๆวันกับ Green Wave นะครับและขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนเราด้วยนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com กลับมาเจอกันกับ Green Morning Show วันจันทร์นะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: Green Morning Showโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
4: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
5: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
9: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละค่ะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละค่ะ

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วน

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: แก้ลม
1: บำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
3: โดย
4: สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้8โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟัง
5: 8โมงเช้าแล้วเนาะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะ
4: ครับการจราจรก็ค่อนข้างจะหนาแน่นอยู
5: ่แน่นอยู่นะ
4: มากด้วย
5: ไม่แล้วก็คือการจราจรหนาแน่นด้วย1ก็คือฝนตกด้วยแต่ว่าไม่ได้ตกแบบไม่แน่ใจว่าตกหนักตอนไหนแต่ว่าตอนที่มาเมื่อเช้าก็คือเหมือนแบบ
4: ฝนมันปล่อยๆเนาะ
5: ฝนปล่อยๆ
4: เป
5: ็
4: นช่วงเวลาที่ปล่อยแบบเนี้ยทำให้การจราจรเนี่ย
5: ก็แน่นอยู่นะ
4: ทุกเลนเลย
5: ทุกแยกด้วยเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังติดอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะก็ส่งข่าวกันได้นะคะ
4: ค
5: ในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงกรีนมอร์นิ่งโชว์เมื่อเช้านี้ก็น่าจะได้ติดตามกันแล้วเน
4: า
5: ะพี่อั
4: ๋นกับพี่อ้อยน่าจะได
5: ้ได้ประกาศไปแล้วนะคะเรื่องที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสินพชนนะคะก็มีประกาศเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังจากสำนักพระราชวังนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพในเบื้องหน้าพระรูปนะคะซึ่งประดิษฐานณศาลาศาสตร์ไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะคะถึงเวลา 12:00 น.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะคะณศาลาศาสตร์ไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 18:30 น.นะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ซึ่งได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเนาะมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรามาบอก
4: ครับผม
5: ค่ะ

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

เป็นเช้าที่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จัดรายการด้วยค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพของพระองค์เนาะนะครับที่เรานะครับได้เห็นในทุกๆพระราชกรณียกิจนะครับนะฮะก็ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเรานะครับมีหลายข้อความที่ส่งมานะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพระองค์พาท่านสิ้นพระชนแล้วน้ำตาไหลค่ะคิดถึงท่านนะแล้วก็มีอีกหลายข้อความที่ส่งมาเนี่ยบอกว่าพี่เป้น้องพยายามจะหยุดร้องไห้อยู่เหมือนกันนะคะเรียนมท.ปีเดียวกับพระองค์พาค่ะตอนปีหนึ่งเนี่ยเห็นท่านเกือบทุกวันท่านน่ารักมาก

เรามีความทรงจำกับพระองค์ท่านนะครับในหลากหลายมุมนะครับอย่างข้อความนี้บอกว่าพี่เป้น้ำตาไหลมากเลยตอนนี้เคยได้ไปวิ่งงานแนววิกโยธินและด้วยความที่เราไม่รู้ว่าพระองค์ท่านอยู่ด้านหลังก็เลยวิ่งตัดหน้าแต่พระองค์ท่านน่ารักมากตรัสว่าให้ทุกคนวิ่งไปได้เลยไม่ต้องหยุดแล้วท่านก็ยิ้มให้เช้าที่เศร้ามากนะครับวันนี้

คุณหลายข้อความนะครับที่ส่งความรู้สึกเข้ามาข้อความนี้บอกว่าไม่ไหวจริงๆครับน้ำตาไหลไม่หยุดเลยขอถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยพี่เป้ในนามครอบครัวของกระทรวงยุติธรรมรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของพระองค์ผ่ามากพระองค์เป็นต้นแบบของนักกฎหมายที่ดีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ต้องขังหญิงกับโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปค่ะขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาบอกกันนะครับในความรู้สึกของทุกๆคน

นะครับก็ยังคงมีแจกให้นะครับสำหรับใครที่จะส่งข้อความมานะครับวันนี้ก็ขอให้เป็น อีกหนึ่งข้อความที่เลือกเพลงนะครับที่คุณอยากจะฟังในเช้านี้ก็แล้วกันนะครับส่งมาบอกกันแค่นี้นะครับกับหนึ่งเพลงที่อยากฟังแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีแล้วก็จะกดโทรศัพท์ไปหานะครับด้วยตัวเองนะครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ทานยาปฏิชีวนะบ่อยๆนี่มันไม่ดีใช่ไหมหมอเพื่อนผมเคยทานแล้วนะแล้วมันท้องเสียด้วยแต่มันไม่น่าเกี่ยวเปล่าอ่ะ
1: เกิดได้ค่ะพี่โบยาปฏิชีวนะไม่ได้เลือกแค่แบคทีเรียร้ายเขาไปกระทบจุลินทรีย์ดีในลำไส้ด้วยจนเกิดภาวะจุลินทรีย์เสียสมดุลหรือว่าดิสไบโอซิสเลยมีอาการท้องเสียระบบขับถ่ายรวนในบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจนกว่าลำไส้จะกลับมาปกติค่ะ
2: ผู้โชคดีคนนั้นคงไม่ใช่ผมใช่ไหมหมอ
1: ต้องรีบฟื้นฟูลำไส้เลยค่ะเน้นทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตอาหารหมักดองอย่างกิมจิเทมเป้
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

หนึ่งข้อความจากคุณปริญญนุชนั้นนะครับเลือกเพลงของดุลาไว้นะครับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนะครับได้รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปนะครับขอบคุณสำหรับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับหลังใหม่นะ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: การบินไทยนะครับพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับจองบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมกับการบินไทยรับส่วนลดสูงสุดถึง 6,600 บาทนะครับเพียงกรอกโปรโมชั่นโค้ด AMS66 นะครับ AMS66 และชำระด้วยบัตรนะฮะมาสเตอร์การ์ดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนปี2569นะครับได้ที่เว็บไซต์ของ thaiairways.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ Thai Airwaysด้วยนะครับและเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้นในทุกๆขั้นตอนนะครับสำหรับใครที่เดินทางไปอัมสเตอร์ดัมนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้รับGrabกิฟต์การ์ดนะครับมูลค่า400บาทครับสำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านแอปพลิเคชันของ Grab นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกจากบ้านหรือว่าออกจากที่ทำงานก็เดินทางได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับใครที่กำลังมีแพลนเที่ยวกลางปีนี้อย่าลืมนะครับอัมสเตอร์ดัมกับการบินไทยครับ
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้น

0: ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ชี
1: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
6: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
7: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
5: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: 9โมงแล้วครับ
2: บอลโลกปีนี้นะคะก็หลายคนน่าจะได้ติดตามกันอยู่เนาะก็มีเสียงเตือนนะคุณผู้ฟังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าเพื่อให้การดูบอลโลกเนี่ยมาเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์แล้วก็ป้องกันความเสียหายนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการพนันด้วยนะคะก็ฝากเตือนเอาไว้หลายข้อเลยเหมือนกันนะคะหยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือคือคนที่จัดให้มีการเล่นพนันบอลหรือว่าทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือจะมีความผิดนะตามพรบการพนันนะคะและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะสืบสวนปราบปรามจับกุมแล้วก็ยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลทุกรูปแบบคือผู้เล่นเนี่ยมีความผิดแน่นอนอยู่แล้วแหละตามพรบการพนันโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งการสมัครสมาชิกเว็บพนันเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยถูกเอาไปใช้ในทางไม่ชอบหรือว่าถูกโกงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจัดการเรื่องของอารมณ์แล้วก็เวลาในการดูด้วยก็คือดูเพื่อความบันเทิงแหละนะคะไม่หมกมุ่นจนเสียเวลาทำงานหรือว่าพักผ่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณตำรวจก็เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็คือเน้นปฏิบัติการเชิงรุกนะสกัดกั้นเว็บพนันบัญชีม้าแล้วก็ทำการทำความผิดต่างๆบนโซเชียลนะคะตามมาตรการ3ตัดนะคุณผู้ฟังตัดเว็บตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรนะคะโดยเน้นตัดเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินแล้วก็ตัดวงจรพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเลยรวมทั้งกำชับด้วยนะคะให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะห้ามเรียกรับผลประโยชน์หรือว่า เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันออนไลน์เด็ดขาดถ้าเกิดว่าพบเนี่ยก็จะมีการดำเนินการทั้งวินัยแล้วก็อาญาทุกรายด้วยนะคะก็รับทราบตามนี้เนาะตามที่เจ้าหน้าที่เขาก็เตือนไว้ด้วย
1: อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการพนันแบบนี
2: ้ใช่แล้วนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวรอบหน้านะต้นชั่วโมงเราเจอกันมีกรีนอัปเดตด้วยนะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพDJ playlist 55 minutes DJ เป
1: ้วันนี้วันศุกร์ที่12ครับคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ท้องฟ้าหม่นหมองและดูเศร้ามากนะครับก็ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตนะครับเราจะส่งเพลงแห่งความคิดถึงนะครับกับการคิดถึงพระองค์ท่านไปด้วยกันแล้วกันนะครับ

ร่วมส่งข้อความนะครับถวายความไว้อาลัยนะครับกับพระองค์พาได้นะครับคุณผู้ฟังนะครับอย่างข้อความนี้ก็ส่งมาบอกว่าเช้านี้เศร้ามากค่ะเคยรับเสด็จพระองค์พาตอนไบฟอร์มัมหน้าตึกออฟฟิศด้วยทรงโบกพระหัตถ์ให้ด้วยคิดถึงพระองค์จังค่ะ

ข้อความนี้นะครับส่งมาบอกว่าในนามของเด็กราชนีขอร่วมถวายไว้อาลัยทรงเป็นกันเองมากภาพท่านวิ่งเล่นน่ารักสดใสยังอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาโอ้ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่เคยได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน

มีหนึ่งข้อความนะครับที่เคยถวายความดูแลนะครับแล้วก็เคยได้ใกล้ชิดกับตัวพระองค์ด้วยนะครับส่งมาบอกว่าเคยตามหัวหน้าไปวัดไซพระองค์ค่ะเพื่อเตรียมใส่เสื้อซีเกมปลื้มมากค่ะพระองค์น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากที่สุดเลยค่ะพี่แป้

ข้อความต่อไปนะครับบอกว่าเคยไปดูหนังเรื่องบุพการาตรีแล้วพระองค์นั่งหลังเราโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะพอหนังจบไฟเปิดตกใจมากครับพี่เป้ท่านทรงน่ารักมากๆขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยนะคะ

ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าสมัยผมทำงานโรงแรมพระองค์เสด็จมาเสวยเป็นการส่วนพระองค์เราก็พูดราชาศัพท์ไม่ค่อยเก่งพระองค์ท่านคงจะรู้เลยหันมาบอกว่าพูดธรรมดาก็ได้เราอนุญาตสร้างความปรับปลื้มให้มากๆเลยครับพระองค์ท่านไม่ถือพระองค์เลยอารมณ์ดีมากๆหัวเราะเก่งคิดถึงพระองค์จังครับพิมพ์ข้อความไปน้ำตาก็มาครับพี่เป้

ข้อความนี้บอกว่าเคยเจอพระองค์ตอนที่ขับรถอยู่บนถนนรังสิตนครนายกเขาก็กั้นทางให้กับพระองค์พระองค์ดูเกรงใจประชาชนมากระหว่างทางคนก็หลบรถให้ท่านแล้วท่านเองก็พยักหน้าก้มขอบคุณทุกๆคนด้วย

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: Chilling Trackอีกหนึ่งข้อความนะครับที่ส่งมานะครับบอกว่าเป็นรุ่นน้องท่านที่ราชินีเหมือนกันค่ะท่านน่ารักมากไม่ถือพระองค์ตอนเช้ามีกิจกรรมอาสาเคยเปิดประตูให้พระองค์ท่านหันมาขอบคุณทั้งที่ท่านเป็นรุ่นพี่เวลาอยู่ที่โรงเรียนตอนพักท่านก็จะเล่นสนุกเหมือนกับทุกๆคนชนกันก็หันมาขอโทษท่านคือที่รักของทุกคนในโรงเรียนจริงๆค่ะโดยเฉพาะวันเกิดของพระองค์ท่านจะเอาเค้กมาแบ่งกันให้กับนักเรียนในโรงเรียนทานด้วยค่ะบางวันพระองค์โสมทรงมารับเราก็จะเดินตัวเกรงๆแต่พระองค์โสมก็ทรงน่ารักมากๆเช่นเดียวกันจะหันมาบอกว่าตามสบายเลยลูกนอกจากท่านจะเป็นเจ้าหญิงของชาวไทยท่านยังเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักของน้องๆด้วยค่ะคิดถึงพระองค์มาก

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: มีหลายๆข้อความส่งมานะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราน้ำตาไหลแล้วก็รู้สึกเศร้ามากๆนะครับบางข้อความก็บอกว่าทำยังไงดีน้ำตาไหลแห้งแล้วก็เช็ดแล้วก็แห้งไหลอีกอะไรเงี้ยนะครับก็ความรู้สึกมันเหมือนสูญเสียคนในครอบครัวเราเป็นครอบครัวครับครอบครัวที่ใหญ่มากนะครับเมื่อมีคนหนึ่งที่เราสูญเสียไปเนาะนะนี่คือความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวของคนไทยจริงๆนะครับคุณผู้ฟังนะฮะช่วงเวลาของ W Track ครับขออนุญาตแนะนำเพลงนี้นะครับเป็นเพลงใหม่ของน้องทำไทยนะครับชื่อเพลงว่าวันติงครับ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาบอกกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ไปเจอกับพระองค์ท่านนะครับในตามที่ต่างๆในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ทำให้เราได้เห็นภาพนะครับในความทรงจำอีกหลากหลายมากมายนะครับอย่างอันนี้บอกว่าเคยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยไปกับพระองค์ท่านแม่นะครับที่งานยุวกาชาติตอนนั้นเรายังเด็กมากค่ะท่านทรงพระเยาว์ด้วยเราก็อยากเห็นท่านก็เลยมุดเข้าไปพอเห็นท่านใส่กระโปรงสีขาวระบายหลายๆชั้นถุงเท้าสีขาวแล้วก็ระบายด้วยทรงน่ารักมากๆค่ะเป็นภาพความทรงจำที่ไม่ลืมเลยค่ะ40กว่าปีมาแล้วด้วย

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายสูตร

0: ะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: เครื่องคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.thabianrath.comหรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปฐง่ายกว่าที่คิดเยอะ

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: Inspiration จากว่านฉัยอาสาพาไปหลง
1: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจเดียวทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่นี้ในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ทุกวันนี้นะคะเรื่องของการคัดแยกขยะนี่แต่ละที่จริงจังกันมากขึ้นนะแล้วก็มีความเอาจริงเอาจังแล้วก็เห็นผลอยู่เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องมากขึ้นไปกว่านี้อีกด้วยเหมือนกันเนาะที่อินโดนีเซียค่ะรัฐบาลเขากำหนดนะให้เกาะบาหลีเป็นพื้นที่โครงการนำร่องระดับชาตินะคะด้านการคัดแยกขยะก็คือครอบคลุมรอบด้านเลยนะคะก็คือกำหนดให้คนที่อยู่อาศัยทุกคนเนี่ยต้องคัดแยกขยะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะคะโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียนะคะบอกว่าการประสานนโยบายของรัฐบาลในระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากทางรัฐบาลกลางแล้วก็ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นคือจะทำให้บาหลีเนี่ยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขยะฝังกลบเป็นศูนย์อย่างแท้จริงนะคะคือบาหลีเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นพื้นที่ต้นแบบระดับชาตินะหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จนะจากนโยบายก็คือสั่งห้ามทิ้งขยะอินทรีย์ในบ่อฝังกลบตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมาตรการนี้นะคะลดปริมาณขยะตามศูนย์กลางที่สำคัญได้ถึง 60% คือเยอะมากเหมือนกันนะภายในไม่กี่สัปดาห์เองนะคะขณะเดียวกันประชาชนในบาหลีก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้มากกว่า 87% นะคะซึ่งก็ได้รับแรงหนุนจากรัฐบาลนี่แหละคือเขามีการแจกจ่ายพวกเครื่องย่อยเศษอาหารให้ครัวเรือนมากกว่า 100,000 เครื่อง ก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยประชาชนด้วยแหละ นะคะในการที่จะอำนวยความสะดวกทางด้านนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็คือเป็นความร่วมมือของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะรอบหน้านะยังเจอกันเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

10โมงกว่าครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave นะครับในวันที่พวกเราก็เศร้าโศกเสียใจกันแหละนะครับอย่างข้อความนี้ก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เป้วันนี้เศร้ามากเลยค่ะขับรถไปร้องไห้ไปน้ำตาซึมเหลือเกินนะครับแล้วก็ขับไปผ่านแถวแถวบริเวณพระราชวังมองไปรอบๆพระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่กำลังประดับผ้าขาวดำเห็นแล้วเศร้าใจมากๆค่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วาเชกเพรสบาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: 1สิงหาคมนะครับที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะครับครั้งนี้ก็จะเป็น Comedy Live นะครับในสไตล์แบบ Moonlight Lounge นะครับก็จะได้เจอกับน้องบุกี้ไลออนแล้วก็ว่านหวานๆนะครับ

0: of a nightlife.
1: โดย
0: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
7: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
8: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
7: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
9: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
7: เด็กทานได้ใช่ไหม
9: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ยิงเซ

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
6: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
7: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
5: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personalized Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
8: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
10: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
9: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
11: Smiley Request
12: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
13: เพลงจากแว่นใหญ่นะครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่ารักเธอรักของเธอคือของขวัญ นะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Life ด้วยนะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่นะครับ8 โมงเช้ากับพี่เป้กับที่นี่กลิ่นเวฟครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: Sophie L.
1: จัดจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจกลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหา @ทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุข
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ทแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ท

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปีย
1: ิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: Legalos อาหารมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
7: ฮะอินอะไรนะ
6: อินโนบิก

0: เริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: 11โมงนะคะช่วงเวลาแบบนี้เจอกันกับแคนด้วยเนาะ
6: ครับผม
5: นะคะติดตามกันนะคะชั่วโมงนี้ถึงแม้ว่าบริษัทต่างๆพร้อมที่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเนาะสำหรับทักษะเฉพาะทางแต่ว่าถ้าเกิดดูบรรยากาศการจ้างงานที่สิงคโปร์แล้วมีรายงานนะคะว่าอ่อนตัวลงในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะคะก็มีผลสำรวจจาก Manpower Group ค่ะซึ่งเขาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านการสรรหาบุคลากรนะคะก็บอกว่าลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี64ละนะคะก็มีการสำรวจนายจ้าง599รายในสิงคโปร์นะคะปรากฏว่า 35% มีแผนที่จะเพิ่มพนักงานในไตรมาสถัดไปนะคะ 41% ก็คาดว่าจะคงระดับพนักงานเอาไว้เท่าเดิมขณะที่ 22% นะคะคาดว่าจะลดจำนวนพนักงานนะแล้วก็อีก 2% บอกว่ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับแผนการจ้างงานนะคะคือเขาบอกว่าในกลุ่มทักษะทางเทคนิคที่นายจ้างยินดีจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้มาแรงสุดเลยก็คือเป็นกลุ่มที่มีทักษะความสามารถทางด้าน AI นะคะในส่วนของทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะนายจ้างบอกยินดีจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กลุ่มที่มีทักษะการคิดในเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหามากที่สุดเลยนะคะรองลงมาก็คือทักษะในเรื่องของการสื่อสารการทำงานร่วมกันแล้วก็การทำงานเป็นทีมด้วยนะคะมันก็ต้องดูบรรยากาศด้วยเหมือนกันเนาะในช่วงนี้เพราะว่าเรื่องของสถานการณ์อย่างในตอนออกกลางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงยืดเยื
7: ้
5: อนะคะหลากหลายปัจจัยเหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรด้วย
7: ทุกวันนี้เรื่องของทักษะด้าน AI เนี่ยถูกพูดถึงเยอะนะฮะจนเราคิดว่าเอ๊ะหรือเราต้องหาเรียนแบบเพิ่มเติ
5: มอะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าก็มีหลากหลายคำแนะนำเหมือนกันเนาะบอกว่าอาจจะต้องแบบไปอัพสกิลเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะต้องไปเพิ่มอะไรทางด้านนี้มากขึ้นหรือเปล่า
7: เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่ามันมาเร็วที่คิด
5: มาเร็วกว่าที่
7: เนาะในปีเนี่ยเราเพิ่งคุยเรื่องนี้กันแบบประมาณ3ปีที่เรายังไม่คุยเลยเนาะ
5: ยังไม่
7: คุยเรื่องนี้เท่านี้เลย
5: ใช่นะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันนะคะ
7: ครับ Green
4: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

คุณผู้ฟังครับมีหนึ่งเพลงตอนนี้นะครับที่ออริจินอลเนี่ยเป็นของ Paradox ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ Tillyverse เอามาทำในโปรเจกต์สนๆ40ปี GMM Grammy เพราะมากๆเหมือนกันปลายสายรุ้ง

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

Chilling track. โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B ProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: ่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธี save energy แบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
5: โดย
6: ใครมีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
7: เราได้ติดตามพระกรณียกิจนะคะในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดานะคะพระองค์มีพระปรีชาสามารถรอบด้านนะคะทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์นะคะซึ่งหนึ่งในพระกรณียกิจนะคะก็คือทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสนับสนุนแล้วก็เชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในยามทุกยากทั้งจากอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติที่รุนแรงนะคะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะขณะเดียวกันยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริรวมไปถึงโครงการต่อยอดที่ครอบคลุมความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยด้วยนะคะเราปิดท้ายกันนะวันนี้14มิถุนายนนะคุณผู้ฟังวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะ2569 World Blood Donor Day 2026นะคะซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชวนคุณผู้ฟังสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้นะภายใต้แนวคิด One Drop of Humanity Give Blood Save Life นะคะโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตค่ะระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่นะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพพร้อมรับเสื้อยืดสุดพิเศษค่ะ World Blood Donor Day 14 June นะคะเป็นที่ระลึกแทนคำแทนคำขอบคุณนะคะซึ่งวันผู้บริจาคโลหิตโลกเนี่ยนะคะในประเทศไทยค่ะจัดขึ้นครั้งแรกในปี2547สำหรับปีนี้เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2569นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านพลังแห่งการให้นะคะจากการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อที่จะส่งต่อลมหายใจแล้วก็โอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางองค์การอนามัยโลกเขายังมีการจัดกิจกรรมด้วย Drop Your Drop นะคะก็คือชวนผู้คนทั่วโลกร่วมเติมเต็มโลหิตนะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะ www.eylx.net นะคะ /who แล้วก็ _WBDD26 นะคะหรือว
8: ่
7: าจะสแกนทาง QR code ก็ได้นะคะจากโพสต์ทาง Facebook ของ Green Wave 1065นะคะพร้อมกับแชร์ชวนเพื่อนอีก7คนนะคะให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคโลหิตติด Hashtag ด้วยนะคุณผู้ฟัง Hashtag OneBlood นะคะแล้วก็ Hashtag WorldBloodDonorDay นะคะแสดงจุดยืนของความเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีแล้วก็พลังแห่งการช่วยชีวิตผู้คนนะคะ
8: ครับ
7: เพราะว่าแคนบอกว่าแคนก็จะบริจาคโลหิตด้วยเหมือนกันเนาะ
8: ใช่ใช่เรื่อย
7: ๆอยู่เรื่อยๆก็คือ3เดือนครั้งหนึ่งบริจาค
8: ของแค่อาจจะไม่ได้3เดือนขนาดนั้นแหละแต่ว่าก็มีบางคนที่แบบว่าเฮ้ยเขา3เดือนเป๊ะแล้วเขาลุยต่อเลยอะไรเงี้ยสุดยอดมาก
7: นะคะก็ดูในช่วงเวลาที่สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงก
8: ็
7: พร้อมที่จะไปบริจาค
8: นอนเพียงพออ
7: ่านี่สำคัญมากนะคะอยู่กับแคนกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ
8: ครับ

0: ำทั่วประเทศ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คุณผู้ฟังครับถ้าเกิดคุณรักเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ชอบค่ำคืนที่ดนตรีเนี่ยพาอารมณ์ล่องลอยไปตามความรู้สึกนะครับ Green Wave ครับอยากจะชวนคุณมารอค่ำคืนพิเศษนี้ไปพร้อมกันกับ Cafe Night Live Moonlight Lounge ครับพบกับ Bogie Leon แล้วก็ว่านวานๆนะครับ2พี่น้องสายเลือดศิลปินที่จะพาเรื่องราวของพวกเธอมาเล่าผ่านเสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศ Lounge ใต้แสงจันทร์ที่โรแมนติกมากๆนะครับ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ใครที่อยากไปนะครับอย่าลืมลงเบียนก่อนที่ atham.live/greenwave แล้วก็เตรียมลุ้นบัตรทาง greenwave 106.5 fm มันต้องเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำแน่นอนนะฮะวันนี้หนึ่งเพลงเพราะๆจากตุ่มตามยุทธนานะครับครั้งหนึ่งที่ร้องไว้เพื่อเธอตลอดไป

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ของดองหน่อยไหมเพื่อนเรียวนัวเติมจุลินทรีย์สุด
0: ของหมักดองไม่ได้ดีต่อลำไส้ทุกอย่างนะให้สังเกตคำว่า live and active culture นั่นแปลว่ายังมีจุลินทรีย์ดีมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นแบบ shelf stable วางขายนอกตู้เย็นแล้วก็เก็บได้นานอาจผ่านความร้อนจนจุลินทรีย์ดีไม่เหลือแล้วอย่างคอมบูชาบางยี่ห้อมีน้ำตาลสูงจนเกินไปหรือกิมจิในสูตรที่เค็มจัด Acromantia mucinophila แบคทีเรียตัวดีนี้ก็ไม่อยู่แล้วล่ะจ้ะถ้าจะให้ดีต่อลำไส้ต้องหมักจริงมีจุลินทรีย์มีชีวิตไม่หวานไม่เค็มเกินไปแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยนะจ๊ะดาว
1: เพื่อนนี่ช็อตฟิลตลอดเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ลิก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยทุกมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอฉันก็พร้อม

0: ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
4: มาถึง Smiley Request วันนี้นะครับโดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับหนึ่งเพลงใหม่จากไอซ์สรัญญูนะฮะเพลงนี้มุมที่งดงาม

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: คุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายคาสิคครับวันนี้นะครับ1เพลงจากทาทายังนะครับฉันรักเธอเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
2: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดัง

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงผ่า

0: inspiration จากว่านฉัยอาสาพาไปหลง
1: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่นี้ในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: Lactosan งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ 15 ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
4: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
3: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมชอยส์มัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
16: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
15: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: กลับมาติดตามกันต่อนะช่วงเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะอ่ะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะคะคือศึกฟุตบอลโลกอ่ะก็จะมีระยะเวลากว่า1เดือนนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวของการเดินทางบ้างนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่คนทั่วโลกก็ให้ความสนใจก็ติดตามดูนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเขาคาดการณ์นะคะว่าผลกระทบนี้เนี่ยจะไม่ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปเกินกว่า 10%
2: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะแล้วก็นอกจากนี้เชื่อว่าการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาพักผ่อนก็จะเป็นกลุ่มที่แยกชัดเจนจากกลุ่มที่เขาไม่ได้เดินทางเพื่อที่จะคือเขาจะรอดูการแข่งขันแหละก็อาจจะชะลอเรื่องของการเดินทางไปก่อนเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าถึงแม้จะมีปัจจัยเรื่องของฟุตบอลโลกเข้ามาแต่เขาบอกว่าตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐเนี่ยยังจัดว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคะที่ถือว่าก็มีศักยภาพสูงมากแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้โตได้อีกมากเลยนะคะจากฐานเดิมที่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณล้านกว่าคนนะคะ
2: คร
1: ับ นะเดี๋ยวรอบหน้านะเรากลับมาต้นชั่วโมงยังเจอกันมีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
2: ครับผม
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชียงเอ็กซ์เพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพญาไทยโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อ

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: พาไปมูหมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudy Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพ
4: อ Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
5: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: Smiley Request
8: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
9: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยนะครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับมีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้เข้ามานะครับ

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะฮะเป็นเพลงของ No One Else นะครับชื่อเพลงว่าคนคนนี้เป็นของคุณ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
3: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อม
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล

0: ชี
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับฟรายเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fan Page
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: อัปเดตกันนะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะคะเปลี่ยนความแห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะที่ซาอุดิอาระเบียค่ะเขามีการทำโครงการกรีนริยาดกันนะคะก็คือปลูกป่าในเมืองโดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 7.5 ล้านต้นเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว16เท่าเลยนะคะก็ถือว่าเป็น1ใน4โครงการใหญ่ของกรุงริยาดเมืองหลวงคือเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อประชากรจาก 1.7 ตารางเมตรเป็น28ตารางเมตรนะคะก็คือเพิ่มขึ้นถึง16เท่าภายในปี2030แล้วก็นอกจากนี้ยังตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวรวมของเมืองด้วยนะจาก 1.5% เป็น 9% นะคะซึ่งการปลูกต้นไม้เนี่ยบอกว่าเน้นการใช้พันธุ์ไม้ที่เป็นพันไม้ในท้องถิ่นก็คือทนแล้งถึง99ชนิดสามารถที่จะเติบโตได้ดีนะคะในความร้อนสูงแล้วก็ใช้น้ำน้อยซึ่งเขาจะปลูกในสวนสาธารณะขนาดใหญ่รวมไปถึงพื้นที่ต่างๆในชุมชนด้วยเพื่อที่จะให้สีเขียวเนี่ยเข้าไปถึงทุกส่วนของสังคมแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการจัดตั้งเรือนเพาะชำนะคะที่สามารถผลิตกล้าไม้ได้มากกว่า3ล้านต้นต่อปีรวมไปถึงธนาคารเมล็ดพันธุ์ด้วยเพื่อที่จะรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สำคัญนะคะสำหรับโครงการ Green Riyadh เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนมากๆนะคะรวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้โดยโครงการนี้นะสามารถที่จะช่วยลดอุณหภูมิของอากาศลงได้นะคะ 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสอันนี้ในระดับเมืองแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการปลูกป่าหนาแน่นนะคะอุณหภูมิพื้นผิวที่สะท้อนออกมาเนี่ยบอกว่าอาจจะลดลงได้มากถึง 8-15 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก็เชื่อว่าหลายๆประเทศนะก็มีโครงการที่จะปลูกต้นไม้นี่แหละเหมือนอย่างกรุงเทพมหานครเองอ่ะเราก็มีโครงการที่จะปลูกป่าเพิ่มต้นไม้นะคะโดยเฉพาะในเมืองเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นช่วยในเรื่องของเกาะความร้อนในเมืองก็ให้มันลดลงนะคะรอบหน้ายังติดตามกันได้เดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคุณผู้ฟังกับพี่ป๋อด้วยค่ะ
8: ครับผม
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
11: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ัสดีครับ
1: สบายดีนะครับพี
0: ่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันวันนี้ก็ออดแอดบอยอ่ะ
1: ผมก็เนี่ยเจ็บเข่าเจ็บข้อครับพี่ไม่ทราบพี่ที่มีอะไรจะแนะนำลูกศิษย์วัยทองวันนี้ไหมครับพี
0: ่วัยนี้แล้วนะคุยกันแต่เรื่องสุขภาพแล้วล่ะ
1: ใช่
0: นั่นนี่
1: ใช่
0: เอาเป็นว่าทำใจให้สบายดีกว่า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
2: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
3: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
2: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยๆทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HDผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111โซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-5000

0: ได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: บ่ายสามโมงนะคะวันศุกร์ช่วงเวลาแบบนี้ก็เจอกันสวัสดีพี่ปอด้วยนะคะ
9: สวัสดีพี่ต้อสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับผม
8: เราเจอกันทุกวันศุกร์ด้วยเนาะในช่วงบ่ายสามโมง
9: ครับผม
8: นะคะติดตามกันนะคุณผู้ฟังหลังจากที่เพิ่งมีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะเขาก็มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการแล้วก็ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติราชประเพณีนะคะทั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะโดยสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนะคะตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันนะคะตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะ
9: คร
8: ับ
9: ผม
8: ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับสำนักงานกสทช.ค่ะเขาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์นะคะว่าผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องเสียค่าปรับโดยอ้างอิงกสทช.ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็สำนักงานกสทช.ไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ข่าวดังกล่าวนะโดยคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.บอกว่าผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้บริการนะคะกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งเองสามารถยกเลิกบริการได้เมื่อชำระค่าบริการคงค้างแล้วก็คืนอุปกรณ์ครบถ้วนแต่ถ้าได้รับสิทธิ์ติดตั้งฟรีภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดหากยกเลิกก่อนครบสัญญาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ค่าติดตั้งตามสัดส่วนที่เหลืออยู่นะคะซึ่งทางกสทช.ก็ย้ำนะคะว่าการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับนะคะแต่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและก็ควรศึกษารายละเอียดก่อนลงนามเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในภายหลังนะคะ
9: ครับผม
8: นะช่วงหน้าค่ะเรายังเจอกันเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

เสียงร้องของพี่กบทรงสิทธิ์นะครับนี่คือเติมไม่เต็มมีเจ้าหญิงเสียงร้องของพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกกับบอยโกเสียพงษ์แล้วก็รักนานๆจากโดมจารุวัฒน์นะครับ3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงบ่าย 3:17 นาทีของวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยอยู่กับปอครับตั้งแต่บ่าย 3จนถึง 1:00 นเลยรายชื่อเพลงที่อยากจะฟังก็บอกกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟรี

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรนะครับแนะนำให้ได้รู้จักกันจากภายใต้สังกัด Kicks Record นั่นเองบอกว่าเพลงนี้พูดถึงการที่เราได้ไปเจอคนที่เคยมีผลกับหัวใจนะครับแม้ในวันนี้อาจจะไม่ได้อยากกลับไปแต่เมื่อได้เจอหรือสบตาก็ทำให้รู้ว่าบาดแผลหรือสิ่งที่อยู่ในใจเราไม่เคยหายไปเลยชื่อเพลงว่าเล็กๆลึกๆ

ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: องชื่อ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: โกลแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: บ่าย 3:47 นาทีถึงเวลาในการส่งท้ายกันสำหรับชั่วโมงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมีข้อความส่งมาจากคุณพานุวัฒน์ถามว่าอากาศแถวอโศกเป็นไงบ้างครับพี่ปอตอนนี้เมฆครึ้มๆนะครับผมแต่ว่าฝนก็ยังไม่ตกนะครับผมสำหรับที่อโศกนะครับใครที่จะไปไหนในค่ำคืนนี้วางแผนแล้วก็ดูการพยากรณ์อากาศด้วยแล้วกันส่งท้ายด้วยงานจาก Body Slam กับเพลงที่มีชื่อว่าความรักครับ

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์ด
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อม
2: Legalize อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวว้าวใ
0: ช่ Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: Green News
5: โดย
6: ติดตามกันต่อนะต้นชั่วโมงนี้นะคะสำนักพระราชวังค่ะได้กำหนดเส้นทางเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะเวลา 15:30 นาทีโดยออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายนะคะถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4นะคะแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทค่ะแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรนะคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกนะคะถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะก็รอติดตามความคืบหน้านะ
7: ครับผม
6: ช่วงหน้าค่ะเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ั่วโมงที่2นะครับเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist ด้วยสำหรับชั่วโมงนี้คุณฟังส่งรายชื่อเพลงที่อยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินได้เลยนะครับถ้า Mood and Tone มันเกาะไปแบบนี้ได้เดี๋ยวจะเลือกมาเล่นให้ใน Playlist ในชั่วโมงนี้ด้วยเสียงร้องของพี่โบสุนิตานะครับฉันจะจำเธอไปในแบบนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ราขอป๊อปปองกูลนะครับนี่คือนอสตานั่นเองคุณผู้ฟังครับดูเรื่องราวของฝนกันหน่อยดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีราชบุรีเพชรบุรีตอนบนนะครับก็พัดไปทางสุพรรณแนวเมื่อวานเลยทีเดียวนะครับผมมีหลายคนแอบลุ้นว่าวันนี้จะโดนฝนตอนเลิกงานหรือเปล่ามีกลุ่มฝนที่กำลังจะพัดเข้าสู่กรุงเทพแต่ว่าถ้าสลายไปก่อนวันนี้เราก็อาจจะโชคดีครับคุณผู้ฟังครับChilling Track โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

งท้ายกันแล้วครับคุณฟังครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับงานจากอินคากับเพลงนี้ขอเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจข่าวจากพี่ต๊อกกันแล้วก็เพลงเพราะๆลุยกันต่อในชั่วโมงหน้าด้วยอยู่กับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: inspiration จากว่านฉัยอาสาพาไปหลง
1: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่นี้ในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: ในช่วงที่ศึกฟุตบอลโลกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะคะที่ฮ่องกงเขามีรายงานนะคะบอกว่ามีการจับกลุ่มแล้วก็ยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันบอลโลกโอ้คิดเป็นมูลค่ารวมเนี่ยกว่า156ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเลยนะคะคือยึดของกลางได้เยอะมากได้กว่า 230,000 ชิ้นเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลลูกฟุตบอลรองเท้าสตั๊ดแล้วก็ยังมีของอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยผลิตขึ้นเพื่อส่งออกนะคะบอกว่าปลายทางเกือบ80%อยู่ที่ทวีปอเมริกานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนแหละว่าใครก็ตามนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือว่าครอบครองสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าก็มีโทษจำคุกสูงสุดนะไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับเป็นเงินสูงสุดนะคะประมาณ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงนะคะส่วนที่บ้านเราเองนะคะก็เตือนกันเยอะแยะมากมายเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งฟุตบอลโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันเว็บไซต์พนันออนไลน์ต่างๆนะคะอย่างล่าสุดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็มีการจัดวางกำลังสายตรวจไซเบอร์นะคะก็คอยสอดส่องแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะคะถ้าพบเบาะแสหรือว่าการกระทำความผิดก็จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันที
4: ครับ
3: แล้วก็เขาก็ยังเตือนหนักเหมือนกันเนาะเรื่องของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
4: ทุกๆบอลโลกที่เกิดขึ้นมันจะมีเรื่องนี้เข้ามาผัวพันอยู่เสมอ
3: ใช่นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ได้เวลารู้คำตอบของหัวใจนะคะเดินทางกันมา7ตอนเต็มนะสำหรับซีรีส์ Romantic Fantasy Flower Boy หลงกลิ่นเกสรนะคะเป็นเรื่องราวของเซนชายหนุ่มที่ไม่เชื่อในความรักกับเกสรนะคะหนุ่มลึกลับผู้มาพร้อมกับกลิ่นหอมที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลค่ะจากภารกิจกอบกู้บริษัทนะคะกลายเป็นภารกิจที่ต้องเดิมพันด้วยหัวใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกความลับทุกความรู้สึกแล้วก็ทุกคำตอบกำลังจะถูกเปิดเผยในตอนจบนะคะความรักของเซนแล้วก็เกสรจะลงเอยยังไงกลิ่นมูตานที่ผูกพันทั้งสองคนไว้จะพาพวกเขาไปสู่จุดหมายแบบไหนห้ามพลาดนะตอนจบของ Flower Boy นะคะหลงกลิ่นเกสรขึ้นพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.นะคะทางช่องวัน31แล้วก็หลังจากที่จบตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถดูย้อนหลังครบทั้ง8ตอนได้นะที่แอปวันดีแบบทันทีเลยที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูนะคะนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตกหลุมรักหลงกลิ่นเกสรและถ้าเกิดว่าอยากจะดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่นตอนนี้วันดีพรีเมียมมีโปรแรงกลับมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับลูกค้า AIS นะคะสามารถรับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกนะคะง่ายๆเลยเพียงกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเองนะคะห้ามพลาดกันละกันเนาะกับ Flower Boy หลงกลิ่นเกสรนะคะทางช่องวัน31นะคะฝากไว้ด้วยช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

หนักใจนะครับเสียงร้องของแหนมโรนเดชมียังจากลิปตาซิงเกิลจากฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบแล้วก็ไม่อยากให้เป็นฝันจาก ETC กับ Oceus เริ่มต้นชั่วโมงตอน 5:20 น.มานะครับผมข้อความจากคุณผู้ฟังส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินที่พูดขอเพลงกันนะครับในชั่วโมงที่แล้วหูเพลงขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่แล้วเปิดไม่ทันชั่วโมงนี้เดี๋ยวทยอยเปิดให้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกสเปรส
0: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ของเราพี่ไก่สมพลนะครับนี่คือยังไงก็รักนั่นเองเย็นวันศุกร์นะครับผู้ฟังครับการจราจรเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ส่งรายงานการจราจรได้ด้วยนะครับผมดูซิว่าเดี๋ยวใครที่ใช้รถใช้ถนนในบริเวณเดียวกับผู้ฟังที่รถติดอยู่จะได้ส่งข่าวบอกกันได้ด้วยนะครับ

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ผู้สนับสนุนใจดีในช่วงเวลาของ Smiley Request ของเราขอบคุณมากๆเลยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

0: ีคุณธนสรบอกว่าแยกสนามบินน้ำมุ่งหน้าไปปากเกร็ดเนี่ยรถติดมากเลยครับคุณปอคุณจันยรักษ์บอกบางบ่อรถติดหนักมากค่ะคุณพิมพ์ปากกาบอกว่าถึงบ้านแล้ววิภาวดีค่ะออกชิวๆจากลังหลักสี่มารังสิตคลองหนึ่งแป๊บเดียวเองค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการรายงานด้วยนะฮะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: เศรษฐีเงินล้านอาจเป็นคุณนะครับลุ้นกันต่อยังไม่จบธนาคารออมสินครับเดินหน้าฉลอง113ปีต่อกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะครับหลังจับรางวัลที่1ไปแล้วแจกรางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทนะครับนี่คือโอกาสของคนรักการออมที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจและมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคใหญ่นะครับซื้อเพิ่มลุ้นต่ออีก2ครั้งนะครับกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้าครั้งที่2นะครับวันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทนะครับรางวัลที่รางวัลละ1ล้านบาทจำนวน30รางวัลนะครับครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลรวมรางวัลพิเศษ100ล้านบาทนะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและก็ลูกค้าเดิมทั้งสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชันMyMo วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อ

0: ตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ทิ้งท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องแล้วก็มีช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยฮะ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: ชีพ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้า

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิก

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของกรีนอัปเดตติดตามได้กันต่อกับถิ่นสุทินาทองชื่นองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นแล้วซึ่งมีโอกาสสูงถึง63%ที่จะมีความรุนแรงในระดับสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมแล้วก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี2493สำหรับเอลนีโญนะถือเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ทำให้พื้นผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางแล้วก็ตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรสูงขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลมแล้วก็ปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมไปถึงสภาพอากาศแปรปรวนค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ในวันที่เธอมาบอก

ข้อความบอกว่าบางใหญ่ฝนกำลังจัดหนักลมแรงแล้วก็ครึ้มมากๆเลยครับดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลการขับขี่ด้วยนะครับเย็นวันศุกร์น่าจะเดินทางกันไปตามจุดหมายที่ต้องการสำหรับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับ Drive to Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับวันนี้ร่วมสนุกผ่านข้อความแอปพลิเคชัน Atime ฟังฟินของเรานะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็1เพลงที่อยากจะฟังขอแค่1ข้อความต่อ1คนเท่านั้นพอครับ

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

8 Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจกลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: Drive you home
5: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: เย็นวันศุกร์วันนี้เราต้องลุ้นกันอีกแล้วนะครับผมว่าบริเวณไหนของกรุงเทพมหานครจะโดนฝนแบบเยอะบ้างนะครับเพราะว่าดูจากเรดาร์มีกลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวใน 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางเข้าถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ฟังครับ
1: งูสวัสดิ์ป้องกันได้งูสวัสดิ์ภัยเงียบอันตรายของวัย 50+ รู้หรือไม่งูสวัสดิ์ไม่ใช่แค่ผื่นธรรมดาแต่อาจทำให้คุณปวดเป็นเดือนๆหรือเป็นปีอาการปวดจากโรคงูสวัสดิ์และการปวดแนวเส้นประสาทหลังเป็นโรคงูสวัสดิ์มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากกว่าที่คิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายเป็นอย่างมากและต่อให้แผลจากโรคงูสวัสดิ์หายแล้วบางคนอาการปวดก็ยังไม่หายไปไหนสามารถปวดได้เป็นเดือนหรือเป็นปีรู้แบบนี้แล้วอย่ารอรู้ก่อนป้องกันได้นะครับจากงานวิจัยพบว่าอาการปวดส่งผลต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวันปกติรวมถึงมีผลต่อสภาวะทางจิตใจด้วยบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าได้เลยนะครับ
2: 50 plus อย่ารองูสวัสดิ์ความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดิ์ป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
0: โรคงูสวัสดิ์นะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคและป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนนะครับเป็นอีกทางเลือกนึงในการป้องกันและก็ลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stopshingles.thailand.com
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
2: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
1: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: ถึงเวลาแล้วครับสำหรับช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทขอบคุณด้วยนะครับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นั่นเองนะครับผมก็ผู้โชคดีของเรายินดีด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นผู้โชคดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีกิจกรรมนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเช้ามี Drive Your Day ช่วงเย็นมี Drive You Home นะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันละ2ช่วงเลยเพราะฉะนั้นร่วมสนุกกันได้เลยยินดีด้วยนะครับกับคุณมันธนาเรืองทองนะครับ0941178 Green Wave ของเราขอเพลงไร้น้ำหนักค่ะส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่เฟียสของเรานะครับผมดูแลคุณต่อเนื่องตั้งแต่1ทุ่ม

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิพย์คุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: อินสปิเรชันจากว่านฉายอาสาพาไปหลง
5: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่เนี้ยในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบสองกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นแล้วก็เวลาของ Green News ด้วยค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะเริ่มแจกคูปองมูลค่า500ดอลลาร์สิงคโปร์แล้วเพื่อช่วยเหลือประมาณ 1.38 ล้านครัวเรือนบรรเทาเรื่องของภาวะค่าครองชีพโดยสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นปี2570ซึ่งทางรัฐบาลสิงคโปร์นะคะบอกว่าต้นทุนการนำเข้าสินค้าอาจจะปรับสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเนื่องจากว่าราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผ่านไปยังห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งก็อาจจะหนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นในเดือนต่อๆไปถึงแม้ว่าช่วงเวลาข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่สิงคโปร์บอกว่ายังคงมีฐานะทางเศรษฐกิจและการคลังที่แข็งแกร่งพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: คุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

พลงนี้จากพี่บอยกฤษิยพงศ์นะครับแล้วก็พี่มาริสาเป็นคนร้องเพลงนี้เป็นคนเล่าเรื่องในเพลงนี้นั่นเองนะครับทุ่ม15นาทีครับที่นี่ Queen Wave 106.5 FM นะครับเอาเพลงพร้อมมาฝากกันพาคุณกลับบ้านกันในช่วงเย็นหัวค่ำแบบนี้ฝนกำลังจะตกฟ้าดำมืดมากๆเลยนะครับโซนไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโซนแถวอโศกตอนนี้ก็คือเมฆดำมากๆเลยมีผู้ฟังส่งข้อความมาด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกลมแรงมากเลยนะครับก็ฝากเพลงกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแบบไหนความรู้สึกไหนก็เพลงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจก็ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันในทางฟังฟินเข้ามาคุยกันครับเดี๋ยวเฟียสส่งเพลงไปให้เดินทางกลับบ้านไปด้วยกันครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เฟียสเริ่มตอนนี้เลยครับแล้วก็คืนนี้อยู่ยาวจนถึงช่วงคลับ Friday ด้วยใครจะเข้ามาพูดคุยเรื่องของความรักมาคุยกันได้นะคืนนี้

ความส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่านี่มันรวมเพลงคนที่แบบอยากมีมุมเล็กๆในใจคนที่แอบชอบนี่นาประมาณนั้นแหละครับอย่างที่บอกไปคนที่ไม่ใช่พยายามยังไงก็เข้าไปไม่ถึงใจเธออยู่ดีทุ่ม28แล้วนะครับมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าฟ้าดำหลายที่เลยที่สมุทรปราการใช่ไหมบอกว่าฝนตกไปแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนี้น่าจะตกอีกรอบนึงนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะ

พลงนี้รักแรกนะครับจากรักแรกโคตรลืมยากเป็นซาวด์แทร็กของภาพยนตร์นั่นเองนะครับจากนนทนนทักทายหัวหินด้วยครับส่งข้อความเข้ามานะครับมีคนบอกว่าจองบัตรคอนเสิร์ตของนูโวไม่ทันเขาจะจองรอบใหม่อีกทีนึงก็คือวันพรุ่งนี้เป็นรอบ2ที่เปิดขึ้นมานะครับเพราะรอบแรกหมดอย่างรวดเร็วก็เป็นกำลังใจเชียร์ให้คนที่รอลุ้นบัตรไปกดทันในวันพรุ่งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับมีคนส่งเพลงเข้ามาพอดีเลยบอกว่าอยากฟังเพลงจากนูโวนะครับชอบจังเลยเวลาที่ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ดูวิธีการเขียนเพลงดูวิธีการที่เขาตีความเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมแบบคนเขียนเพลงเขาเก่งจังเลยบางทีเหมือนมานั่งอยู่ในใจเราแล้วก็เล่าเรื่องของเราออกไปเป็นเพลงได้ด้วยซึ่งมันเป็นการพิสูจน์นะว่าสิ่งที่เราผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นหลายๆเรื่องก็ตามนะครับเราไม่ได้ผ่านเรื่องนี้คนเดียวมีคนอื่นผ่านเรื่องแบบนี้ไปกับเราด้วยเหมือนกันเหมือนเพลงนี้ที่เขาเปรียบเทียบครับเขาบอกว่าเวลาที่เราเหนื่อยกายเนี่ยเหงื่อมันจะไหลออกจากตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยใจเหงื่อมันจะไหลออกจากตา

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
0: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: พาช่างพังพาไปมู
3: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ีครับ
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: วิธี save energy แบบ
6: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: Green News
6: โดย
8: ใครดีอันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
9: ตามฟังด้วยกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะสำนักงานการบินพลเรือนของคูเวตบอกว่าการจราจรทางอากาศในน่านฟ้าคูเวตกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขณะที่สนามบินนานาชาติคูเวตก็กลับมาให้บริการตามตารางบินที่กำหนดไว้ซึ่งสายการบินต่างๆก็กลับมาดำเนินการตามปกติค่ะซึ่งทางหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงสูงสุดสำหรับน่านฟ้าของประเทศโดยสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดขึ้นนะคะหลังจากที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ส่งผลให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศของภูมิภาคค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: มีฉันรู้ฉันรู้จากพี่แอมนะครับเป็นเพลงที่มันพูดถึงเรื่องคอมฟอร์ตโซนแบบแท้ๆเลยบอกว่าการที่เราได้มีพื้นที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจแล้วก็แบบหันไปตรงไหนก็แบบยังแบบหันไปก็เจอเธออยู่ตลอดมีความรู้สึกอุ่นใจอยู่ใกล้ๆเสมออย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยเพลงนี้จากพี่แอมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีนูโวด้วยปล่อยไปตามลมเลยอ้อมจริยาที่คุณฝากเข้ามารักจังเลยนะครับและต้นชั่วโมงกับพี่บอยกฤษิยพงศ์จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ
1: To the T

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: ีเจเพลย์ลิสต์ของเฟียนในคืนนี้เป็นธีมแห่งการคิดถึงนะครับคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เราไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเวลาที่เราคิดถึงใครสักคนมากๆมันมีทั้งความดีใจก็คือเราดีใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้เจอเขาแล้วมันเป็นความสุขที่มันแบบปื้มปิ่มมากๆอ่ะมันอยู่ในใจประทับอยู่ในใจเรานานมากๆนะครับอีกความรู้สึกหนึ่งก็เป็นความรู้สึกที่เสียใจที่มันปนไปพร้อมกันด้วยกับความคิดถึงเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วนะครับทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้นี่แหละกาละครั้งหนึ่งจากสแตมป์แล้วก็ปามีก่อนหน้านี้มีวาดไว้จากโบกี้ไลออนด้วยซึ่งโบกี้ไลออนเป็นแขกคนใหม่ล่าสุดกับวาดวันวานนะครับมาอยู่ในคัฟเวอร์ไนท์ของเราใครที่อยากจะได้บัตรคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะมีทยอยแจกกันอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงไปลงทะเบียนรอไว้ก่อนได้ที่ atime.live/queenwave และชั่วโมงนี้ดีเจเพลย์ลิสต์ของเฟียสจบลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวมีเพลงเพราะมาฝากกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: มี

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อินสปิเรชันจากว่านฉัยอาสาพาไปหลง
5: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่นี้ในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
7: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามได้กันต่อค่ะกับดินสุทินาทองชื่นรัฐบาลสวีเดนค่ะได้ประกาศยกเลิกแผนปรับลดเกณฑ์อายุความรับผิดทางอาญาจาก15ปีเหลือ13ปีหลังจากไม่สามารถผลักดันมาตรการนี้ผ่านรัฐสภาได้คือความพยายามผลักดันการปรับลดเกณฑ์อายุมีขึ้นหลังจากที่สวีเดนเจอกับปัญหาอาชญากรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีเหตุกราดยิงแล้วก็ใช้อาวุธปืนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการปฏิรูประบบยุติธรรมหลายด้านทั้งการเพิ่มอำนาจให้ตำรวจแล้วก็กำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาในการสกัดการดึงเยาวชนอายุน้อยเข้าสู่เครือข่ายอาชญากรรมปัจจุบันเด็กที่ก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงจะถูกส่งเข้าสถานพินิจแล้วก็ศูนย์ดูแลเยาวชนแต่ว่าระบบนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาการทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเวลาของ Green Update นะคะ
6: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: งในเพลงที่ร้องยากที่สุดแต่ว่าคัฟเวอร์ได้สวยงามมากเลยครับเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เอาเพลงของอ๊อฟปองศักดิ์กลับมาคัฟเวอร์ใหม่โดยเป๊กผลิตโชคนะครับตะวันยังมีให้เห็นก่อนนั้นมีลืมจากพี่เบิร์ดกับฮาร์ดด้วยก็เป็นเสียงร้องของพี่เจนนิเฟอร์คิมครับใครที่สนใจนะครับอยากจะร่วมสนุกนะครับมาลองลุ้นบัตรไปดูโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานในมูนไลท์ลาวช์ช่วงนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนกันอยู่นะครับต้องลงทะเบียนกันก่อนถึงจะมาร่วมเล่นเกมกันได้ครับง่ายๆไม่ยากหรอกแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ครับแล้วก็ที่ลงทะเบียนก็คือ atime.live/greenwave Cover Night
1: Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: ใครที่ยังมีน้ำมันในรถเหลือนะครับวันนี้กำลังจะเติมอย่าเพิ่งเติมนะฮะมีคนส่งข้อความเข้ามาเบรกพอดีเลยบอกว่าช่วยบอกผมฟังหน่อยว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเติมน้ำมันเพราะพรุ่งนี้น้ำมันลดราคาทุกประเภทเลยนะครับมีตั้งแต่80สตางค์ไปจนถึง1บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอั้นไว้ได้ก่อนก็ไปเติมพรุ่งนี้แทนประหยัดกว่านะ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
8: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
10: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
9: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวา

0: ช่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
3: The Beat Track คืนนี้เรามีเพลงใหม่จากละอองฟองมาฝากกันนะครับเพลงนี้เป็นคอนเซปต์การเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะครับคืออันนี้คือเด็ดจริงทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยฟองบีอีกแล้วนะครับคือปกติเนี่ยเราก็จะได้ยินชื่อเนาะบอกว่าศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักประพันธ์คือจะเป็นคนแต่งหนังสือนะครับแต่งเนื้อเพลงแต่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างพี่ฟองเบียร์เขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นศิลปินประเภทหนึ่งเป็นศิลปินประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มาเล่าเรื่องผ่านดนตรีซึ่งมุมนี้เนี่ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เราก็มันก็มีมุมคิดหลายๆแบบนะเวลาที่เราผิดหวังจากเรื่องของความรักนะครับเช่นเดียวกันบางทีมันไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นมันอาจจะเป็นอันตรายแต่มันไม่ถึงชีวิตชื่อเพลงนี้เลยครับอันตรายไม่ถึงชีวิต

0: ยังจำได้ใช่ไหมครับวันที่เรารู้สึกว่าโหมันยากจังเลย
1: แค่หัวใจทำงานหนักอีกวัน
0: มันเหนื่อยจังเลยผ่านไปไม่ได้แน่ๆไม่ไหวแน่ๆแต่ในที่สุดเรามองย้อนกลับไปเราก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาได้ตั้งหลายครั้งแล้วนะครับก็สิ่งที่ทำให้เราสามารถเดินผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้มันมีหลายอย่างครับมันมีอย่างเช่นมันได้รับการซัพพอร์ตจากความรักที่เรามีอยู่รอบข้างมันได้รับการวิธีคิดที่ดีเช่นวิธีการรักตัวเองการเห็นคุณค่าตัวเองมันก็จะพาเราผ่านวิกฤตต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าใครลองนั่งนึกย้อนกลับไปนะบางทีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโหมันยากมากตอนนั้นที่เราผ่านมาได้นึกย้อนกลับไปเนี่ยบางคนยังมีความรู้สึกความทรงจำบางอย่างอยู่เลยนะครับบางคนยังรู้สึกเศร้าบางคนยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่เลยก็ไม่เป็นไรปลอบโยนตัวเองได้และก็สามารถบอกตัวเองได้ด้วยว่าขอบคุณตัวเองมากเลยนะที่พาตัวเองผ่านเรื่องราวยากๆเหล่านั้นผ่านมาได้นะครับจนถึงมายืนอยู่ที่ปัจจุบันได้ดูสิวันที่เราไม่นึกว่าเราจะผ่านมันได้เราก็ทำได้นะครับเก่งมากเลยทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ตามฟัง Green Wave เดี๋ยวให้ฟังเพลงแล้วเพราะกันเพลินกันไปก่อนชั่วโมงหน้าเรากลับมาคุยกันใน Club Friday กันดีกว่าเรื่องราวความรักที่หลายคนอยากคุยด้วย

0: Pride and Right to Love ความพิเศษที่สร้างได้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Web
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการนึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ต้นชั่วโมงนี้มี Green Update มารออยู่ติดตามด้วยกันนะคะกับสินสุทธินาถทองชื่นจากที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างได้ลงพื้นที่สำรวจแมงกะพรุนบริเวณหาดปากเมงจังหวัดตรังพบแมงกะพรุนกล่องนะคะชนิดมีพิษร้ายแรงในพื้นที่สำรวจคือถ้าสัมผัสหนวดแมงกะพรุนอาจจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงบริเวณผิวหนังในบางกรณีอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมค่ะรอบหน้ายังคงส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
5: ๆ Top Fly Day รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
6: จุกจิกจนรักจบ
7: อันนี้ฟังเผินๆไม่เป็นชื่อตอนนะมันถูกด่าจุกจิกจนรักจบ
8: ครับ
7: วันนี้ชื่อตอนของคลับ Friday ค่ะน้องเฟียจะเพิ่งกลับบ้านพี่อ้อยชวนอยู่ต่อนะ
8: วันนี้ก็ยาวๆมาได้อยู่
7: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าพี่ชอตติดธุระนะคะวันนี้อยู่กับพี่อ้อยแล้วก็น้องเฟียสค่ะจุกจิกจนรักจบคือบางทีอะเราเองอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเราเองอาจจะปีนเส้นไปสู่การเจ้ากี้เจ้าการแล้วนะคือโดยส่วนใหญ่อันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อว่าหลายๆครั้งที่เราจุกจิกอะเพราะว่าเราห่วงหวังดีนะเธอเราถึงเป็นคนที่แบบว่าต้องพูดอะไรบ่อยๆแบบนี้ไงแต่บางทีเราอาจจะต้องถามอีกฝ่ายเหมือนกันว่าเส้นไหนเป็นเส้นที่เขาสบายตัวสบายใจไม่อย่างนั้นเดี๋ยวความอบอุ่นจะกลายเป็นอึดอัดน้องเฟียสคิดว่าตัวเองเป็นคนจุกจิกไห
8: มเฟียสว่าจุกจิกหรือไม่จุกจิกเนี่ยในความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคน2คน
7: ค่ะ
8: คือคนบางคนเนี่ยเขาอยู่ในเลเวลเนี้ยเขาสมมติว่าเขาเป็นคนที่พูดหรือว่าสื่อสารประมาณนี้คือประมาณเบอร์5อีกคนนึงก็เป็นเบอร์2พี่อ้อย
7: ใช่
8: เขาจะรู้สึกคนนี้พูดมากจัง
7: จิ
8: กจุกจิกจังอะไรเงี้ยคือเวลาเราไปเจอคนที่มันไม่แมทช์กันมันจะมีแบบเนี้ยเกิดขึ้น
7: น
8: ะครับแล้วก็ดูซิว่าทั้งคู่จะปรับตัวกันได้หรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งอ่ะคนเนี้ยเขาอยู่กับคนอื่นคุณเบอร์5เนี่ยอยู่คนอื่นไม่เคยมีปัญหาเลยน
7: ะ
8: แต่พอมาอยู่กับคุณเบอร์2ทีไรอ่ะเขาก็จะโดนว่าเขาจุกจิกเป็นประจำ
7: ดีกรีมันอาจจะต่างกัน
8: ใช่ใช่
7: นะความพอดีกันถึงเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยค่
8: ะ
7: ถึงได้บอกว่าเวลารักกันน่ะมันไม่ใช่แค่ดีพอนะต้องพอดีกันด้วยนะคะจุกจิกจนรักจบคือชื่อตอนของวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายจุกจิกเองคือพอฟังชื่อตอนปั๊บหนูเลยค่ะพี่หนูเลยค่ะหรือเป็นอีกฝ่ายนึงที่คนรักจุกจิกเหลือเกินได้หมดเป็นฝ่ายกระทำหรือถูกกระทำโทรได้นะคะ026658377-80ค่ะและแน่นอนวันนี้มีหลายๆคนที่ฝากเบอร์เอาไว้ในครับ Friday Fanpage ด้วยในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวจะมีทั้งโทรไปและให้คุณโทรมาด้วยฟังกันผ่านไลฟ์นะคะก็สามารถดูไลฟ์กันได้ใน Facebook Green Wave 1065ครับ Friday Fanpage ค่ะ YouTube ของ A-Time TikTokGreenWave 1065และหลายๆคนฟัง GreenWave กันผ่านแอป A-Time ฟังฟินกันอยู่แล้วนะคะและถ้าเกิดบังเอิญว่าวันนี้รู้สึกอยากโทรแล้วโทรไม่ได้ก็ฝากเบอร์เอาไว้ใต้ไลฟ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะจุกจิกจนรักจบก่อนที่เราจะรับสายกันค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดัง น้องเฟียใช่ไหมเป็นคลับไฟเดย์โชว์ที่เสียงดังมากคือดังเพราะอะไรคะหัวเราะหัวเราะอยู
8: ่
7: แล้วเสียงสองคนเวลาเขาบรรยายกันอะเสียงดังมากจริงแจ็คแฟนฉันกับนิกกี้นะฉันเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก รู้ตื้นลึกหนาบางกันหมด แต่อยู่ที่ว่าจะพูดถึงตื้นลึกหนาบางขนาดไหน นะคะและแน่นอนค่ะวันที่คนหนึ่งเพลียงพล้ำจากเรื่องของความรัก อีกฝ่ายก็ดันเป็นที่ปรึกษาที่ดีและปลอบใจกันผู้ชายมากนะคะเขาบอกว่าจริงผู้ชายปลอบใจกันไม่มีอะไรมากไปกว่าก็มือแตะบ่าแล้วจบนะคะลองดูค่ะจริงๆแล้วว่าแขกรับเชิญคนแรกที่เราเชิญเนี่ยคือนิกกี้เพราะว่าแจ็คแฟนฉันมาแล้วแจ็คขอพี่ชอตและขอมาด้วย เพราะรู้สึกว่าจะถามเรื่องใดก็ตามทีให้ถามจากเพื่อนเพราะแต่ถามจากเพื่อนอะเอาจริงๆนะปัญหาความรักเนี่ยถามจากเจ้าตัวเจ้าตัวจะเล่าถึงมุมของตัวเองแต่ถ้าถามเพื่อนเขาเพื่อนเขาเล่าหมด
8: อาจจะเห็นภาพรวมมากขึ้นภาพกว้างมากขึ้น
7: ถูกต้องค่ะพรุ่งนี้10โมงเช้าที่ช่องวันนะคะนะ
8: คล
7: ับ Friday Show ค่ะนิกกี้ณชัดแล้วก็แจ็คแฟนฉันนะคะเอามาวันนี้เราคุยกันค่ะจุกจิกจนรักจบและสายแรกมาแล้วมาคุณปลาสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีคุณปลาครับ
7: จ้ามาปลาขาชื่อตอนจุกจิกจนรักจบค่ะปลามีอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
9: คืออย่างเงี้ยค่ะหนูกับแฟนหน่อยที
7: ่จ้ะ
9: คือคบกันนะคะแต่ว่าหนูไม่เคยรู้เลยว่าแฟนหนูอ่ะเขามีแฟนเก่าคือเขาบอกว่าเก็บความสัมพันธ์กับแฟนเก่าเนี่ยไปเป็นปีแล้วแล้วคราวเนี้ยคือ
7: เดี๋ยวนะนิดนึงน้องปลาทำยังไงดีพี่ให้ฟังเสียงของปลาไม่ค่อยชัดปลาลองขยับให้ปากตรงกับโทรศัพท์มากขึ้นสักหน่อยอ่ะได้ไหมคะ
9: ได้ค
8: ่
9: ะ
8: ดีขึ้นเลยฮะ
7: ชัดขึ้นมากโอเคปลาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแฟนเก่าคือรู้ว่าเขาเคยมีแฟนเก่าแต่ว่าเลิกกันนานแล้วถูกไหมคะ
9: ใช่ค่ะใช่ค
7: ่
9: ะ
7: อ่ะแล้วยังไงต่อคะ
9: คือแล้ววันนึงค่ะเขาเหมือนกับว่าเขาเริ่มไว้ใจเรามากขึ้นอ่ะพี่เขาก็แบบให้รหัสโทรศัพท์มือถือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ค
9: ่
7: ะ
9: แล้วหนูก็เลยกดเข้าไปดูว่าเออเนี่ยรูปถ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างก็เหมือนแฟนทั่วไปอะค่ะที่ดูว่าเขาแชทอะไรบ้างมีรูปถ่ายอะไรบ้างค่ะแล้วคือเราไปเห็นว่าเขายังเก็บรูปถ่ายของแฟนเก่าไว้อยู่เขายังเก็บแชทของแฟนเก่าไว้อยู่แต่คือมันไม่ได้นานเลยอะพี่มันไม่ถึงปีเลยอะประมาณ3-4 เดือนเองอ่ะก่อนที่เขาจะมาเจอกับหนูอ่ะที่เขาเลิกกันนะพี
7: ่ค่ะ
8: 3-4 เดือนก่อนที่จะมาเจอกับปลา
9: ใช่ค่ะ
8: ครับ
7: แล้วแต่เขาบอกว่าเลิกกันไปนานแล้วถูกไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
7: อันต่อมาค่ะปลาในแชทนั้นไหนจะดูแล้วนะเขาคุยกันเชิงไหนคะเชิงเพื่อนหรือว่าไม่ใช่
9: ไม่ใช่ค่ะ
8: เช่น
9: คือเขาก็บอกว่าเออเนี่ยกับวันไหนเหรอกับตอนไหนเหรออยู่กี่อยู่จะแบบว่างคุยกับเขาได้ตอนกี่โมงเหรอเขารออยู่นะ
8: แต่นั้นคือ
9: แล้วก็แบบมีรูป
8: ค่ะ
9: แล้วก็มีรูปว่าแบบฝ่ายหญิงทำอะไรอยู่แล้วก็อยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วผู้ชายก็ส่งรูปแฟนหนูส่งรูปกลับไปว่าอ๋อเขาก็อยู่ตรงนั้นตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีแบบระบุตำแหน่งกันด้วยอะค่ะว่าแบบรู้ทั้งสองฝ่ายอะว่าแบบ
7: เธออยู่ตรงไหนฉันอยู่
9: ตรงไหนผู้ชายอยู่ตรงไหนใช่ค่ะพี
8: ่นี่คือเป็นประโยคสนทนาช่วงที่มาคบเราเป็นแฟนแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้นะฮะ
9: ก่อนหน้านี้อะค่ะแต
8: ่
9: ว
8: ่
9: า
8: จ้ะมันคือก่อนจะมาคบกับปลาไงถูกไหม
7: เออถ้าเรามองขีดเส้นใต้ก่อนว่าก็ก่อนเจอเราไงเขาอาจจะยังแบบช่วงที่เขายังไม่ได้เจอใครเป็นกิจลักษณะหรือว่าเป็นแฟนเป็นตัวเป็นตนเขาก็สามารถคุยกันได้หรือเปล่าอันนี้พี่ใช้คำว่าหรือเปล่าก่อน
9: ใช่ค่ะอันนี้คือหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแต่ที่หนูเสียความรู้สึกเลยคือแบบคือเขาตั้งรูปผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นรูปหน้าจอเขาลงสตอรี่คือแบบเขาลงสตอรี่เขาซื้อของขวัญให้เขาจำวันเกิดได้จำได้ไม่เลยนะพี่ทั้งที่เขาก็คบกันไม่ถึงปีเลยได้ซ้ำแค่ประมาณ 2-3 เดือนเองอะแต่เขาจำทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นได้แล้วก็แบบซื้อของขวัญให้แบบมันเหมือนกับแต่กับหนูพี่วันเกิดหนูเขาก็จำไม่ได้นะพี
7: ่ค่ะค่ะ
9: คือแบบแม้แต่ตัวลงสตอรี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ลงเลยนะพี
8: ่ครับ
7: อันนี้ก็ควรค่าแก่การไม่สบายใจพูดตรงๆคือเมื่อกี้พี่ก็ยังพยายามรู้สึกว่าเฮ้ยก็เขาก่อนหน้าคบเราเขาอาจจะยังมีความสัมพันธ์บางอย่างก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความแตกต่างกันมากขนาดเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ปลาอาจจะอึดอัดหัวใจบ้างปลาคบกับเขานานแค่ไหนแล้วคะตอนนี
9: ้ก
7: ็สักประมาณ
9: 8 เดือนแล้วค่ะ
7: 8 เดือนแล้วแล้วปลาเองกับเขาก่อนที่จะคบกันอย่างเป็นทางการปลาเช็คแล้วและถามแล้วใช่ไหมคะว่าเขาจบกับความสัมพันธ์ครั้งก่อนแล้วนะ
9: คือไม่ได้ถามเลยค่ะเขาบอกเองค่ะว่าเขาไม่ได้มีใครมาอย่างเป็นปีแล้ว
8: ครับแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันถูกไหม
9: ใช่ค่ะ
8: ครับสถานะตอนนี้ของเรากับแฟนของเราตอนนี้ก็คือสร้างครอบครัวด้วยกันหรือเป็นแค่แฟนกันหรือยังไงครับ
9: คือก็กำลังจะมีน้องอะค
8: ่
9: ะ
8: ก็คือจ้ะอันนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันหรือว่ายังไงฮะที่จะตั้งท้องเนี่ย
9: คือก็ตัดสินใจร่วมกันนะคะ
8: จ้ะ
7: ค่ะตอนที่เขามาเริ่มต้นเขาจีบปลาก่อนถูกไหมคะ
9: ใช่ค่ะพี่เจอกันที่ทำงานนะคะ
8: ครับ
7: ค่ะไม่หรอกที่ถามเยอะไม่ใช่อะไรค่ะพี่แค่อยากรู้ว่าก็ในเมื่อเขาอยากจะมีเราเป็นแฟนใหม
8: ่
7: ทำไมเขาถึงยังไม่ได้ลบอะไรก็ตามที่เป็นความทรงจำเดิมๆออกไปบ้างคือพี่ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนเก่าแล้วเก็บรูปบางรูปไว้ไม่ได้นะเพียงแต่แค่ว่าตอนนี้มันเริ่มจำนวนเยอะมากจนทำให้แฟนใหม่ไม่สบายใจแล้วด้วยหลักการปกติอะคนเราเป็นแฟนกันอะพอแฟนเราเริ่มไม่สบายใจอะเราก็ต้องพยายามจะเคลียร์อะไรบางอย่างถูกไหมล่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ปลากำลังจะเป็นแม่ของลูกของเขาด้วยนะหลังจากคบกันแล้วตอนนี้เขายังมีอะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับแฟนเก่าอยู่เยอะแค่ไหนคะ
9: คือเหมือนกับว่าหนูเป็นคนลบเองอะพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะแต่คือที่มัน
8: ไปลบรูปของเขาเหรอครับ
9: ใช่ค่ะคือแบบหนูลบแค่รูปนะแต่แชทอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนจัดการเองเพราะหนูพูดกับเขาไปตรงๆที่ว่าทำไมต้องมาโกหกหนูด้วยและที่สำคัญเลยคือแบบทำไมวันเกิดหนูเขาถึงจำไม่ได้ทำไมไม่เคยลงรูปหนูลงในสตอรี่อะไรอย่างนี้เลยอ่ะพี่แล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าเออจะมาลึกซึ้งอดีตทำไมอ่ะก็มันจบกันไปแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันกับเขาอ่ะก็จบกันก็ไม่ฉันก็เคยบอกเขานะว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันฉันก็เลยไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรแล้วฉันกับเขาอ่ะก็ไม่ถึงขั้นกันขนาดว่าเป็นแฟนกันนะไม่ได้รักด้วยแค่รู้สึกดี
8: ๆจ้ะ
7: ดีกรีของเธอก็ยังพยายามจะบอกว่ารู้สึกดีเฉยๆ
9: อารมณ์ใส่หนูได้นะพี่ว่าแบบพอนะไม่ต้องพูดแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พูดแบบเสียทำให้เราเสียน้ำใจอะที่อย่างที่เขาพูดเลยนะคือแบบก็เขาเป็นคนขยันนะเขาขยันมากเลยนะเขาหาเงินเก่งนะแล้วเวลามีอะไรกันเนี่ยต้องมีเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วเขาก็เป็นคนที่ขึ้นเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดอย่างนี้กับหนูเลยนะ
8: จ้ะจ้ะปลาครับในเรื่องของการดูแลในฐานะแฟนอ่ะเขามีขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าก
7: ับเราอ่ะจ้ะเขาใส่ใจแค่
8: เขาดูแลเราดีไหม
9: ไม่ค่ะนี่คือแบบดูแลเขาก็ดูแลเราเขาก็ดูแลทั่วไปอะค่ะพี่แต่ว่าแบบเหมือนกับว่าเขาก็ยังมีพูดแบบหนูแพ้เขาอะเนาะพี่เนาะแล้วแบบหนูทำหนูจากที่หนูเคยแบบทำกับข้าได้เคยนู่นเคยนี่ได้แต่ว่าแบบหนูแพ้เขาอะพี่คืออาการแบบมันก็จะมีแบบเหม็นไม่อยากกินนู่นกินนี่บ้างอะพี่แล้วหนูก็เวียนหัวอย่างเงี้ยหนูทำไม่ไหวอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออทำไมขี้เกียจแบบทำไมต้องขี้เกียจเหรอไม่ทำเหรอ
8: จ้ะ
9: เขาคิดว่าหนูอย่างนี้
7: เขาดีใจกับการที่จะได้เป็นคุณพ่อไหมคะ
9: คือตอนแรกเขาว่าอยากเอาออกอะค่ะ
7: เอ้า
8: เขาบอกเหรอ
9: ใช่ค่ะเขาพูดว่าเออเนี่ยถ้าเราจะไปเอาออกเนี่ยมันต้องทำยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: เ
9: ธอลองไปดูข้อมูลมานะเขาก็บอกหนูอย่างเงี้ยพี
8: ่แล้วปลาอยากเอาออกไหมครับ
9: สำหรับหนูอะพี่หนูก็ไม่ได้อยากเอาออกนะพี่เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเกิดมาแล้วอะพี่หนูก็อยากจะเอาเขาไว้อะแหละต่อให้ว่าเขาไม่อยากได้แต่ว่าหนูก็คิดว่าหนูจะเอาไว้แล้วหนูจะเลี้ยงเองอะพี่
8: จ้ะ
7: ค่ะปลามองด้วยสายตาปลาว่าเขายังรักเราอยู่ไหมคะ
9: คือหนูพูดอย่างนี้นะพี่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาแทบจะไม่สนใจอะไรหนูได้ซ้ำไปเหมือนทำไปแค่หน้าที่แต่ว่าตอนนี้พี่หนูเริ่มเจ็บแล้วพี่เจ็บจนแบบอยากจะถอยห่างจากเขาแล้วอย่างเงี้ยจนแบบจะถอยห่างออกมาแล้วตอนเนี้ยหนูรอแค่เวลาที่แบบรอเวลาไปอย่างเงี้ยรอเวลาคลอดลูกรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปทำงานได้เมื่อไรอีกครั้งอ่ะเราก็จะไปกับเขาอ่ะแต่เหมือนกับว่าเขาเริ่มที่จะทำดีกับเราอ่ะพี่เขาเริ่มที่จะมากอดมาหอมมาบอกรักมาทำกับข้าวมานั่นแหละพี่เหมือนคนที่แบบเริ่มรักเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่สำหรับหนูตอนนี้คือมันไม่ได้มีคำนั้นอยู่แล้วพี่เพราะว่าหนูเคยหาคำตอบหนูเคยถามเขาว่าหนูไม่สำคัญหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเคยแบบเคยโดนมึนเฉยจนแบบหนูไม่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วพี
8: ่ครับคือเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันจะที่เมื่อกี้ถามว่าเขาดูแลเราโอเคไหมปลาบอกเขาก็ดูแลตามปกติอันนี้ก็คือถ้าพูดว่าตามปกติก็คือไม่ได้ละเลยหน้าที่เนาะแต่ส่วนหนึ่งที่มันขาดหายไปที่ปลารู้สึกว่าปลาไม่ได้รับการซัพพอร์ตทางอารมณ์ทางใจเลยอย่างเงี้ยถึงที่มันเกิดขึ้นแต่จะบอกปลานิดนึงครับตอนที่เราท้องอะฮอร์โมนมันจะปั่นป่วนเราจะมีความเซนซิทีฟมากขึ้นทั้งทางอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบมีความไม่มั่นคงทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องการซัพพอร์ตทางอารมณ์และจิตใจเพิ่มมากขึ้นตรงเนี้ยปลาต้องเข้าใจตัวเองก่อนนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2คือจะต้องทั้งคู่จะต้องสื่อสารกันอย่างเช่นพอตอนที่เรามีอาการแพ้ท้องเราทำอาหารไม่ได้สามีก็ไม่ถ้าเกิดเขามีความเข้าใจเขาก็จะรู้ว่านี่มันไม่ใช่ขี้เกียจนี่มันคือจะอ้วกนี่มันคือแพ้ท้องนี่มันคือฮอร์โมนปั่นป่วนนี่มันเป็นอาการทางร่างกายซึ่งจริงแล้วควรจะต้องค่อยๆสื่อสารกันทีนี้เนี่ยแบบเท่าที่ฟังปามาไม่ได้รู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับแฟนเก่ามากเกินเบอร์ไปขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เขาถ้าเกิดว่าปัจจุบันเขาไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะถ้าเขาพูดคุยกัน 3-4 เดือนก่อนที่จะมาคบเราอะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเราอะเซนซิทีฟแล้วเราแบบต้องการความรู้สึกดีๆอ่ะเพราะว่าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเขาแต่จริงแล้วอย่างนึงที่อยากจะบอกปลาคือเราไม่ควรเปรียบเทียบกันเพราะว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่เรามันพี่อ้อยเฟลว่ามันคือการที่เรามันเหมือนกับบอกว่าเราคบกับแฟนแต่ว่าแฟนของเราบอกว่าแฟนที่แฟนเก่าของแฟนเราเนี่ยเขารักคนนี้มากที่สุดในชีวิตแล้วคนนั้นเขาไปแหละไม่ได้คบด้วยกันมัน
7: เปรียบเทียบกันไม่ได้
8: มันเปรียบเทียบกันไม่ได้
7: บริบทมันต่าง
8: แล้วเวลาก็ต่างสถานการณ์ก็ต่างใช
7: ่ค่ะปลาอย่างนี้ค่ะพี่อ้อยก็จะเดาว่าหนึ่งความน้อยใจที่มากขึ้นอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากฮอร์โมนด้วยแหละแต่อันนึงใจเย็นๆก่อนพี่เห็นด้วยกับการลองใช้เวลาค่ะใช้เวลาเพื่อจะทำให้ความรู้สึกของเราชัดเจนขึ้นวันนี้อาจจะด้วยความที่หนูกำลังจะเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะแล้วก็กำลังตั้งท้องด้วยอ่ะมันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลง
8: ใ
7: ช่จ้ะจากเรื่องที่แบบแล้วน้องก็วัดกับสิ่งที่มันเปรียบเทียบทำไมพี่ถึงบอกว่าเวลามันเปลี่ยนแล้วบริบทมันเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยหนูไปเห็นแค่บางประโยคของเขาถูกไหมคะและในตอนที่เขาคุยกันนั้นก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่เขามีเราด้วยซ้ำแต่คราวนี้พอน้องไปเปรียบเทียบว่าพี่ดูเขาตอนนั้นสิบางทีวัยเปลี่ยนความโรแมนติกและความเอาใจใส่ของคนคนหนึ่งยังเปลี่ยนเลยจากเด็กๆโอ้โหมุ้งมิงมากทำนั่นทำนี่พอเรามาคบกันในตอนที่เขาเติบโตขึ้นเขากลับกลายเป็นคนที่นิ่งขึ้นและใช้การกระทำบอกมากกว่าจะสร้างซีนโรแมนติกก็มีค่ะปลา
9: คือมันมีตัวกลางอะค่ะพี่ตัวกลางคือเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนของแฟนเก่าเขาด้วย
7: ค่ะ
9: แล้วแต่เขายังติดต่อกับเพื่อนของเพื่อนเขาอยู่ไงคะพี่แล้วเขาก็จะคอยถามตลอดว่าแฟนเก่าเขา
7: เป็นยังไงบ้าง
9: อะไรอยู่ใช่ค่ะแล้ววันนี้ใครไปรับเขาจากที่ทำงานหรอ
7: จ้ะเข้าใจเข้าใจ
8: ครับซึ่งตรงเนี้ยต้องปลากับแฟนอ่ะต้องคุยกันว่ามีเรื่องไหนที่ทำให้ปลาไม่สบายใจได้บ้างโดยที่แฟนเองก็ต้องอดทนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็แคร์ปลาจริงๆอ่ะเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลามันมีปัญหาในความสัมพันธ์มันต้องปรับเปลี่ยนพร้อมกันทั้งคู่แหละครับ
7: ค
8: ือจะมาตัดจบว่าโอ๊ยปลางี่เง่านี่มันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันต้องค่อยๆพูดค่อยๆทำความเข้าใจกัน
7: ค่ะปลาเรามาตั้งธงใหม่ตั้งธงใหม่ของปลาในวันนี้ที่เราคุยกันก็คือตอนนี้ปลาต้องคลอดลูกออกมาแล้วทำให้ลูกและเราแข็งแรงที่สุดก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวว่ากัน ทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกค่ะไอฮอร์โมนอันสวิงของเราด้วยส่วนนึงและความขี้น้อยใจของเราด้วยอีกส่วนนึงใช่ป่ะคะและบางทีถ้าเกิดอย่าไปฟังอะไรเยอะๆถ้าเกิดเขาบอกเฮ้ยเขายังถามถึงกันอยู่เลยอ๋อโอเคเรื่องของเขาแต่เราคือคนปัจจุบันประโยคหนึ่งที่ซึ่งในคลับ Friday เราก็พูดกันอยู่บ่อยๆถ้าเขารักกันจริงทำไมต้องทิ้งให้เป็นแฟนเก่าอะถ้าเขารักกันจริงก็ไปรักกันดีแล้วดึงเราเข้ามาทำไมแต่วันนี้ปลาคือคนปัจจุบันไงคะโจทย์ของปลาวันนี้ไม่ใช่แค่การเป็นแฟนเขาแต่ปลาเป็นคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้เมื่อกี้ปลาพูดว่าไม่เอาแล้วหนูไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมโอเคน้องจะเอาธงแบบนั้นก็ได้ไม่กลับไปเหมือนเดิมก็ได้ดีค่ะถ้าคิดแบบนั้นปลาก็ไม่จำเป็นต้องไปหาคำตอบว่าพี่เขาไปถามเพื่อนเรื่องแฟนเก่าอีกแล้วก็หนูบอกหนูจะไม่สนใจแล้วไง
9: ท
7: ุ
9: กวันนี้หนูก็พูดเลยนะว่าหนูไม่หาคำตอบมาเนี่ยปั๊มได้หลายวันแล้วอะพูดตรงๆเลยว่าจะเป็นอาทิตย์แล้วพี่คือหนูไม่หาคำตอบหนูไม่ดูแชทหนูไม่ดูโทรศัพท์หนูไม่อะไรของเขาแล้วเพราะคือสิ่งที่หนูตอนนี้คือหนูรอแค่เวลาที่หนูคลอดลูกคือหนูอยู่กับตัวเองหนูทำให้ตัวเองไม่เครียดหนูเพราะว่าถ้าหนูเครียดลูกมีผลกระทบได้แน่นอน
7: คือ
9: แต่ถึงเวลาของหนูก็นั่นแหละถ้าหนูคลอดลูกเมื่อไหร่หนูกลับไปทำงานในเมื่อไหร่คือก็ไม่กลับไปแล้วค่ะเพราะคือนั่นแหละที่ถ้าเราสำคัญจริงอ่ะเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรามากกว่านี้แหละเขาจะไม่ถามหากันเด็ดขาดแบบที่
8: จ้ะนี่คืออันนี้ก็คือสิ่งทั้งหมดที่ปลาได้สื่อสารกับแฟนไปแล้วนะว่าต้องการอะไรบ้างจะอะไรอย่างงี้ถูกไหมว่าต้องการอะไรบ้างทำ
7: บอกเขาด้วยค่ะอันนี้ก็บอกเขา
9: หนูบอกเขาไปหมดแล้วอะค่ะพี
8: ่
9: แล้วเขาก็เหมือนเมินเฉยอยู่ระยะหนึ่งแล้วพอช่วงหลังๆเนี่ยประมาณเกือบอาทิตย์แล้วเหรอที่เขาเริ่มมาทำดีกับเราเขาเริ่มมาถามเป็นยังไงบ้างเขาเริ่มมาแบบหอมมากอดมาอะไรกับเราอย่างเงี้ยพี
7: ่
9: เขาไม่ขึ้นเสียงเขาไม่ด่าอะไรเราแล้วพี
7: ่ไม่เป็นไร
9: เราตั้งอย่างนั้นหนูก็ไม่กลับไปแล้ว
7: ก็แล้วแต่หนูอ่ะจริงๆแล้วแต่หนูแต่ตั้งโจทย์เอาไว้ตอนนี้ก่อนว่าหนูจะไม่มองอะไรแล้วทำให้รู้สึกข้างในแย่เพราะหนูต้องดูแลสุขภาพจิตให้ลูกพยายามเป็นแบบนี้ก่อนเอาแค่โจทย์นี้ก่อนทำได้ไห
8: ม
9: ได้ค่ะพี่เพราะว่าหนูก็ไม่ฝังไม่โทรศัพท์อะไรเขาอย่างเง
7: ี้
9: ย
7: ค่ะ
9: แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยคือปล่อยแล้วค่ะปล่อยเขาแล้ว
8: จ้ะมาโฟกัสที่ตัวเองกับลูกก่อนเอาตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วทีนี้เนี่ยคืออย่างมุมที่เราพยายามแบบบอกปลาในหลายๆมุมให้ปลาเห็นอะคือคนที่มองเห็นภาพสถานการณ์ชัดที่สุดน่าจะเป็นปลาแหละปลาน่าจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันที่ปลาเล่าบางทีอาจจะเล่าได้ไม่ทั้งหมดก็ได้มันมีอีกหลายเรื่องที่มันสื่อสารออกมาไม่ได้ในความรู้สึกที่ปลารู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆปลารู้สึกว่าถ้าปลาเสร็จตรงเนี้ยแข็งแรงเมื่อไหร่ปลาเดินดีกว่า
7: อันนี้
8: คือปลาชั่งน้ำหนักได้เองเลยครับเพราะปลารู้ตัวเองมากที่สุดว่าที่แบบไหนที่มันเหมาะที่มันดีที่สุดสำหรับชีวิตปลาและลูก
7: ค่ะปัญหาเดียวแหละตอนนี้ปลาก็ยังรักเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากลับมาดีมันก็เลยเกิดความสับสนในหัวใจแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรายังไม่ต้องตัดสินใจวันนี้นี่นาใช่ไหมคะตอนนี้ท้องได้กี่เดือนแล้วนะคะ
9: 2เดือนค่ะ
7: อ๋อ2เดือนกว่าที่จะเห็นหน้าลูกกว่าที่หนูจะต้องดูแลตัวเองเพื่อความแข็งแรงของลูกอย่างน้อยก็ต้องแบบ8เดือน9เดือนน่ะถูกมั้ยคะไม่แน่ระยะเวลาตรงนั้นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เราตัดสินใจด้วยสติที่มากพอว่าเฮ้ยจริงๆเขาก็เป็นคนดีนะแค่เราติดแค่เรื่องเขาคุยกับคนเก่าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวตรงข้างหน้าค่อยว่ากันอย่างที่พี่ให้บอกแหละตอนนี้2เดือนโจทย์ของคุณแม่2เดือนคือดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งกายและใจเพื่อลูกค่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรก็ตามที่มันทำให้เราเสียสุขภาพจิตค่ะปลา
9: หนูนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าหนูไม่ได้ถามหาหนูไม่ได้อะไรละแต่ทุกวันนี้ที่หนูมีความรู้สึกหนึ่งอะที่อยากจะพูดออกมามากเลยคือหนูรู้สึกขยัดแขยงเขามากเลยที่ตอนเนี้ย
8: แต่ตอนนี้ยังต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหม
9: ใช่ค่ะพี่แต่หนูรู้สึกขยัดแขยงเขาคือเวลาที่แบบเขาบอกรักหนูมาอย่างเงี้ยที่แล้วแบบหนูไม่บอกรักคืนหนูไม่อะไรเลยพี่เวลาเขาหอมเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูแบบขยะแขยงไปแล้วหนูรังเกียจไปแล้วแบบพี่คือแบบเหมือนกับความรู้สึกของหนูคือเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเรียกร้องเคยอยากได
7: ้แต่ไม่ได
9: ้ทำแต่ตอนนี้คือไม่ได้เรียกร้องแล้วไม่เคยอยากได้แล้วไม่ตามไม่อะไรแล้วทำไมต้องกลับมาทำหรอมันไม่ได้ว่าเป็นความรู้สึกว่าหนูรัก เขาหนูอยากกลับไปนะพี่แต่หนูเคยอยากแข่งหนูยิ่งอยากออกไปยิ่งอยากออกจากจุดเนี้ยแต่ว่าแบบคือเรายังต้องทนอยู่คือหนูยังต้องทนอยู่กับเขาอยู่ไงพี
7: ่ก็หนูก็เข้าใจอยู่แล้วไง
8: ตอนนี้ต้องทนอยู่เพื่ออะไรครับ
9: เพื่อลูกอะค่ะพี่เพราะว่าเหมือนกับว่าหนูแพ้ท้องหนักแล้วคือทำงานไม่ได้พี่
7: ก็คือเขายังต้องเลี้ยงดูอยู่ถูกไหมคะ
9: ใช่ค่ะพี่
7: งั้นก็อย่างที่บอกไงหนูก็รู้หมดทุกอย่างแล้วไงเพราะนั้นหนูแค่อยากเอาล่ะพี่ยังไปโทษฮอร์โมนก่อนแล้วกันอะในวันนี้ยังไม่อยากโทษอะไรเยอะไปกว่านี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะฟุ้งคิดไปหลายเรื่องหลายราวก็ช่างมันถ้าวันนี้จะรู้สึกขยักขยแงก็ขยักขยแงค่ะทำไมต้องมานั่งหอมฉันเองก็ไม่ต้องถามว่าทำไมอะค่ะเพราะเราไม่ได้คำตอบหรอกถูกไหมล่ะคะเรามาดูกันต่อไปว่าถึงวันที่มันเป็นเส้นที่หนูจะต้องตัดสินใจวันนั้นน้องจะยังตัดสินใจเหมือนเดิมไหมตรงนั้นดีกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งและไม่ต้องยื้อด้วยโจทย์ของหนูขีดมาเส้นรอบวงเลยค่ะดูแลตัวเองเธอดูแลตัวเองเธอดูแลตัวเองให้แข็งแรงแข็งแรงลูกจะได้แข็งแรงด้วยเอาแค่นี้ก่อน
8: เป็นลำดับความสำคัญแรกด้วย
7: นะคะไม่แน่หรอกค่ะเวลาเคลื่อนตัวไอความรู้สึกขยักขยแงอาจจะน้อยลงหรือมากขึ้นไม่มีใครรู
8: ้
7: แต่แค่ตอนนี้หนูยังออกจากเขาไม่ได้ไงเราก็รู้โจทย์นี้อยู่ถูกไหมล่ะคะ
8: มันเป็นจุดที่เปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือปรับวิธีคิดให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได
7: ้ค่ะเอาแค่โจทย์นี้ก่อนนะ
8: ครับ
7: นะคะขอบคุณมากค่ะปลานะดีใจที่มีโอกาสได้แชร์กันขอให้เป็นคุณแม่และคุณลูกที่แข็งแรงด้วยนะคะนะขอบคุณมากค่ะ
8: ขอให้คลอดน้องปลอดภัยนะครับคุณปลา
7: สวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณมากค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ค่ะยังมาด้วยอาการคือยังเป็นความรู้สึกน้อยใจอ่ะพี่อ้อยว่า
8: ใช่
7: คือน้อยใจแล้วแบบใช่สิอย่างเงี้ยอารมณ์แบบใช่สิคนเก่าของเธอจะจำวันเกิดได้ก็อย่างที่บอกค่ะความน้อยใจก็ส่วนหนึ่งแล้วยิ่งเป็นฮอร์โมนของคุณแม่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะก่อนเบรกค่ะคำถามนี้เสียใจจากคนที่คุยกันมา8เดือนแต่ตอนนี้ผ่านมาเดือนนึงแล้วแต่คำพูดที่รับมายังไม่สามารถออกจากหัวได้เลยรู้สึกว่าพลังงานดีๆในตัวไหลออกไปหมดทุกวันนี้เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีเลยเผลอนึกถึงแล้วก็ยังสะเทือนใจไม่รู้จะพูดหรือสรุปยังไงเลยค่ะว่าทำไมคนคนนึงถึงสามารถเป็นแบบนี้ได
8: ้
7: ค่ะจริงๆพี่อ้อยว่านะบางเรื่องไม่ต้องหาคำตอบก็ได้ค่ะคือพอน้องไปหาคำตอบเหมือนน้องยิ่งไปขยี้แผลเก่าของเราอะน้องเสียใจกับคนที่คุยมา8เดือนผ่านมาเดือนนึงแล้วคำพูดยังอยู่ในหัวอยู่เลยก็ดีค่ะแค่เรารับมือกับคำพูดนั้นยังไงเช่นดีจังเลยอะที่เลิกกันไปแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่เลิกกันคนคนนี้คงยังท็อกซิกในชีวิตฉันอีกนานเรื่องเดียวกันมันอยู่ที่เรามองเรื่องนั้นยังไงอะใช่ป่ะคะถ้าเกิดบังเอิญน้องยังไปแบบพิริพิไรกับความเนี้ยพี่ดูสิทำไมหนูยังวนอยู่ในหัวล่ะแปลว่าน้องกำลังตอกย้ำหนึ่งครั้งเอาอีกพอเวลาผ่านไปพี่คะมันแวบขึ้นมาในหัวอีกแล้วค่ะทำไมเขาถึงต้องพูดแบบนั้นคะน้องกระซวกตัวเองครั้งที่สองค่ะก็รับมือตามอาการคิดถึงจำได้ก็จำเพราะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้จำเรื่องเจ็บได้ดีกว่าเรื่องมีความสุขค่ะเพราะมันเป็นกลไกการป้องกันตัวสมมติว่าเสือตัวหนึ่งไปติดบ่วงของนายพรานแล้วบังเอิญเสือหลุดออกจากบ่วงเสือจะไม่กลับไปตรงนั้นอีกเพราะเขาจำเรื่องเจ็บได้ว่าถ้ามาทางนี้แล้วมันเจ็บแต่กับคนเนี่ยพอมันวนกลับไปปั๊บโอ้ยพี่คะเราเองอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามตอกย้ำความรู้สึกของตัวเองเลยทำให้เรื่องบางเรื่องใหญ่เกินจำเป็นก็ได้นะ
8: ครับเพื่อนว่าในโจทย์นี้ที่ส่งเข้ามาไม่ได้บอกว่าโดนทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดนั้นน่ะยังอยู่ในความสัมพันธ์ณปัจจุบันอยู่หรือเปล่าบอกแค่ว่าเนี่ยคบมา8เดือนแล้วโดนทำร้ายใจมา1เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ย
7: ค่ะ
8: ก็เลยอยากจะถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์และยังอยากจะเดินหน้าต่อก็สื่อสารกันก็ได้นะครับลองพูดคุยปรับความเข้าใจกันก็ได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอ
7: ค่ะ
8: เพราะว่าคำบางคำอ่ะคำเดียวกันนะจากคนต่างคนให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน
7: ค่ะ
8: คำบางคำจากคนที่เรารักกันแรงมากเลยเนาะ
7: จริง
8: ที่มากระทบเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเดินหน้าต่อด้วยกันแล้วเราสู้ว่าโอ้ยคำนี้มันออกไปไม่ได้ว่าฉัน move on กับ relationship ไม่ได้คุยกันถ้าคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะวิธีคิดเราไม่ตรงกันเราปรับตัวกันไม่ได้อันเนี้ยเริ่มพิจารณาได้แล้วว่างั้นต่อไปน่าจะไม่ใช่อะไรเงี้ย
7: ค่ะ
8: แต่เท่าที่บอกว่า1เดือนแล้วยัง move on จากคำนี้ไม่ได้เลยน่าจะกระเทือนเรามากๆ
7: ค่ะ
8: ครับเป็นทั้งเขาและเป็นทั้งเราด้วย
7: ค่ะ
8: ครับ
7: เนาะจริงๆอ่ะชวนเพื่อนดูหนังแล้วเพื่อนไม่ไปอ่ะไม่โกรธเท่าชวนแฟนดูหนังแล้วแฟนไม่ไปทั้งที่ทุกคนก็อาจจะมีธุระของตัวเองด้วยนะ เนาะอ่ะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อหลังเบรกนะคะจุกจิกจนรักจบในคลับไฟเดย์ค่ำคืนนี้อยู่กับพี่อ้อยและน้องเฟียสค่ะ
6: จุกจิกจนรักจบ
1: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: จุกจิกจนรักจบ
7: คือบางคนอาจจะมองว่าสายก่อนหน้านี้นะคะคืออุ๊ยจะจุกจิกอะไรนักหนานะเขาคุยกันตอนที่เขายังไม่ได้เห็นจะมาเป็นแฟนน้องก็คงจะเป็นอารมณ์นึงได้เหมือนกันไงคะถึงได้บอกไงคะว่าเวลาที่น้องเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์และก็รู้สึกว่าแฟนดูแลเราน้อยจังเลยและพอยิ่งไปเห็นไอ้ข้อความเหล่านี้มันเลยไปตอกย้ำ
8: เชื่อ
7: ว
8: ่
7: าใช่ค่ะยังไงคนเราก็เปรียบเทียบไม่ต้องอะไรมากเขาจำวันแฟนเก่าเขาได้วันเกิดก็ไม่แน่ค่ะเขาอาจจะคบแฟนเก่านานกว่าตอนนี้ที่เราเพิ่งจะคุยกันมา8เดือนเองอะใช่ไหมคะเพิ่งจะคบกันมา8เดือนมันก็เป็นไปได้หมดแหละคือพี่ไม่ได้รู้จักแฟนเขาแล้วไม่ได้พยายามเข้าข้างนะคะเพียงแค่จะมีวิธีคิดยังไงให้เรายังสบายใจน้อยที่สุดไม่งั้นถ้าเราไปจุกจิกจุกจิกจุกจิกทุกเรื่องนะทุกเรื่องสามารถทำร้ายเราได้หมดเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ห่วงสุดคือน้องเขากำลัง
8: ท้องอยู
7: ่ใช่นะคะสายนี้ค่ะมาคุยกันนะจุกจิกจนรักจบนะคะน้องเบสสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีเบสครับ
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
8: เบสอยู่ในสายไหมสวัสดีครับ
7: อยู่ไม่เอ่ย
8: ไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะเดี๋ยวลองต่อสายใหม่อีกทีแล้วกันนะครับ
7: ได้ค่ะเดี๋ยวให้ข้างหลังลองเช็คเสียงดูนะอาจารย์อันนี้ส่งมาบอกว่าหนูไม่เคยคิดว่าชีวิตจริงจะเจอเรื่องแบบในละครคือจับได้ว่าเขานอกใจหลายครั้งทั้งโกหกเรื่องที่อยู่ตั้งกล้องแอบคุยโทรศัพท์และหลอกสารพัดวิธี 4-5 เดือนที่ผ่านมาหนูถูกทำให้กลายเป็นคนระแวงและไม่เชื่อใจทั้งที่ความจริงเขาเป็นฝ่ายทำลายความเชื่อใจของหนูเองนะสุดท้ายเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นแล้วตัดขาดจากหนูโดยไม่รับผิดชอบอะไรเลยวันนี้หนูเจ็บไม่ใช่แค่เพราะถูกทิ้งนะคะแต่เจ็บที่รู้ว่าความเชื่อใจที่ให้ไปทั้งหมดมันไม่เคยมีความหมายเลยค่ะพี่ก็ยังต้องย้ำอย่างนึงเสมอการคิดใดที่บั่นทอนตัวเองน้องต้องหยุดบั่นทอนค่ะเพราะเหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นและเมื่อเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นแล้วเรามานั่งบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่เจ็บแค่ถูกทิ้งนะคะพี
8: ่
7: แต่เจ็บที่ความเชื่อใจทั้งหมดที่ให้ไปไม่มีค่าเหมือนกับเราเองกำลังขยี้แผลของเราเองอยู
8: ่
7: เห็นไหมบอกแล้วว่าภาพไม่เปลี่ยนภาพแค่ผู้ชายคนหนึ่งไม่จริงจังกับน้องคบน้องไปพร้อมกับซ้อนกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วที่สุดแล้ววันนี้คนที่เขาคบซ้อนกับเราเขาเดินไปเลือกคนนั้นภาพคือแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญสุดคือคนที่ทำร้ายจิตใจน้องขนาดนี้ออกไปจากชีวิตแล้วจงรีบมีความสุข
8: ครับ
7: ดีกว่ามานั่งบั่นทอนตัวเองอ่ะพี่ไอ้ว่า
8: ใช่แล้วก็ความเชื่อใจความไว้ใจทั้งหลายที่ผ่านมาที่เคยให้ไปอ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่คนรักคนหนึ่งควรจะให้เป็นหน้าที่ตามปกติดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าฝั่งนั้นเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ใช่เป็นคู่คิดคู่ชีวิตที่ดีไม่ใช่ทีมเวิร์กที่ดีเราก็ไม่ต้องเดินหน้าไปกับเขาเราโชคดีแล้วล่ะครับ
7: ค่ะคนบางคนเสียเขาไปหน้าดีใจกว่าได้เขามาตั้งเยอะและวันนี้ดีใจไหมล่ะที่คนคนหนึ่งที่ไม่มีคุณค่ามากพอออกไปจากชีวิตแล้วยังคงย้ำค่ะเรื่องเดียวกันอยู่ที่เรามองเรื่องนี้ยังไงนะคะอ่านเบสมาแล้วสวัสดีค่ะ
10: สว
7: ั
10: สด
7: ี
10: คร
7: ับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ครับเบส
7: อ้าวค่ะไหนมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะวันนี้จุกจิกจนรักจบค่ะ
10: ผม
7: ถอนหายใจเลย
10: ผมกับภรรยามา4ปีแล้วก็ครับเขาคือช่วงพักหลังมาผมรู้สึกว่าเราทะเลาะกันบ่อยมากพี
8: ่ครับ
7: ทะเลาะกันเรื่องอะไรคะที่บอกทะเลาะกันบ่อย
10: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยอะครับ
8: ครับ
7: งั้นพี่ไอ้ถามพี่ไม่ได้กวนนะเบสนะถ้าเล็กน้อยแล้วทะเลาะทำไมเพราะเราอยากเอาชนะหรอหรือยังไงคะ
10: ทุกครั้งที่ทะเลาะกันอะพี่ผมส่วนใหญ่เลย 80-90% จะเป็นฝ่ายเงียบ
8: ครับ
10: ผมจะไม่พูดต่อผมไม่อยากทะเลาะด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าทะเลาะกันแล้วอะมันไม่ได้อะไรจากเรื่องเนี้ยพี่
7: ใช่ค่ะ
10: ผมเลยรู้สึกว่าผมไม่อยากทะเลาะด้วย
8: ครับคุณเบสครับโทษทีทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรอครับ
7: ที่บอกเล็กน้อยอะค่ะอย่างเช่น
10: คือผมอ่ะพี่ผมมีอาชีพขับรถตู
7: ้ค่ะค่ะ
10: ครับคือแล้วผมอ่ะออกต่างจังหวัดบ่อย
8: ครับ
10: บางทีต้องไปค้างคืนส่วนใหญ่จะไปค้างคืนครับพี
8: ่ฮะ
10: ทีนี้มันจะมีปัญหาเข้ามาที่ว่าเขาอ่ะชอบคิดว่าผมอ่ะไปมีเล็กมีน้อยอ่ะพี่ผมอ่ะผมพูดกับเขาเสมอว่าถ้าผมจะมีอ่ะผมเลิกกับคุณแล้วผมไปมีเลยดีกว่าไหมมันดีกว่าที่เราต้องมาแอบซ่อนอ่ะพี
8: ่ ค
10: ือผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนอ่ะ
7: ค
10: ่
7: ะ
10: ใช่ครับแต่เขาก็มักจะคิดมาตลอดว่าผมอ่ะมีเล็กมีน้อย
8: ตั้งแต่คบมาตลอดเขาก็เป็นทรงนี้มาตลอดก็คือมีอาการหึงหวงอยู่อย่างนี้นั่นเนา
7: ะแล้วอย่างนะถ้าเข้าใจที่เบสพูด
8: ครับ
7: ถ้าจะไปมีเล็กมีน้อยนะเลิกไปเลยดีกว่าเหนื่อยโกหก
10: ใช่ครับผมรู้สึกว่ามันปวดหัวเราด้วยพี
8: ่ครับ
7: ค่ะแต่เขาไม่เชื่อไม่เชื่อ
10: แต่เขาไม่เชื่
8: อ
10: เขามักจะเชื่อคนรอบข้างมากกว่าแล้วทีนี้พอทะเลาะกันทุกวันอ่ะพี่ผมรู้สึกว่าผมเคยคุยกับเขาไว้ว่าเฮ้ยเราอย่าทะเลาะกันได้ไหมอ่ะเพราะว่าเราทะเลาะกันเรื่องนี้ทีไรมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยซึ่งผมบอกกับเขาเสมอว่าโทรศัพท์ผมมาเขาก็สามารถดูได้ว่าผมทำอะไรกับโทรศัพท์ไว้บ้างซ
8: ึ่
10: งผมเป็นคนไม่ติดโทรศัพท
7: ์ค่ะค่ะ
10: นะครับแล้วผมเคยคุยกับเขาว่าเฮ้ยเราอย่าทะเลาะกันเรื่องนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเราทะเลาะกันอ่ะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยอ
8: ่ะ
10: ม
8: ัน
10: มีแต่บั่นทอนความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆ
8: ครับ
7: ค่ะเบสเคยทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่ไว้วางใจไหมคะสักครั้งนึง
10: คบกันมา4ปีกว่าพี่ผมพูดได้เต็มปากเลยผมไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวพี
8: ่ครับ
10: ผมเรียกว่าผมเคยฟังนะข้อมชวนชื่นเคยพูดไว้ว่าเตียงของเราอ่ะเราหามาด้วยกันเราจะพาคนอื่นมานอนเหร
7: อ
10: สมบัติทุกอย่างที่เรามีอ่ะเราจะไปเสพสุขกับคนอื่นเหร
7: อ
10: ผมเลยรู้สึกว่าผมว่าเป็นคนที่เคารพการตัดสินใจตัวเองมากวีคือผมมองว่าผมเลือกคนนี้แล้วผมก็ไม่อยากมีใครอีกผมไม่ได้ต้องการที่มันดีไปกว่านี้หรือไม่ได้ต้องการให้มันแย่ไปกว่านี
7: ้ค่ะ
8: ครับนั่นก็มันเป็นความระหองระแหงที่เกิดขึ้นมาระหว่างทางอยู่เรื่อย
7: ๆค่ะ
8: ซึ่งคุณเบสคิดว่าเรื่องนี้มันก็คือคุณเบสบอกว่ามันทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงมันก็กระเทือนความรู้สึกเราพอสมควรเนาะ
7: ค่ะคุณเบสคะเอางี้นะภรรยาของน้องอ่ะเขาไม่มั่นใจอะไรในตัวเองหรือเปล่าคนขี้หึงนะคะ2 อย่างไม่มั่นใจในตัวเรากับไม่มั่นใจในตัวเองเช่นบางคนจะรู้สึกว่าก็ฉันมันไม่สวยไงฉันมันไม่สามารถอยู่ใกล้ๆเธอได้อ๋อฉันเองเป็นคนที่ไม่หวานไงอะไรเงี้ยมันมีบางคนที่พอไม่มั่นใจในตัวเองปั๊บจะรู้สึกว่านี่แหละเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เธออาจจะไปหาคนอื่นได้ง่ายขึ้นเบสเคยสร้างความมั่นใจให้ตัวภรรยาไหมคะว่าเธอฉันเลือกเธอแล้วเธอเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วฉันเป็นคนที่ฉันรักที่สุดแล้วมันเคยมีโมเมนต์นั้นไหม
10: เวลาไปไหนก็ตามแต่เวลาไปไหนไปไหนก็ตามแต่พี่ถ้าเรามีเวลาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ย
7: ค
10: ือผมจะดึงเขาไปตลอดเพราะผมรู้สึกว่าไปกับเพื่อนอ่ะมันไม่สนุกเหมือนไปกับแฟนเราอ่ะพี
8: ่
10: หรือเวลาเราไปคนเดียวอ่ะมันผมรู้สึกว่าสมมติว่าเราไปเจอเรื่องตลกระหว่างทางเราผมไม่รู้จะหันไปหัวเราะกับใครหรือเราไปเจอเรื่องราวระหว่างทางเนี้ยเราไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังอ่ะพี
8: ่
10: หรือเราไปเจอสถานที่สวยเราก็ไม่รู้จะชี้ให้ใครดูอ่ะ
8: เข้าใจ
10: เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็ตามแต่ผมมักจะดึงแฟนผมไปตลอด
8: ครับ
10: แต่ช่วงหลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาติดโซเชียลมากกว่า
8: ครับครับ
10: ใช่ครับเขาติดโซเชียลมากกว่าซึ่งผมก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายชีวิตเขามากนะ
8: ฮะ
10: ผมก็แค่บอกว่าก็ถ้าจะเล่นก็เล่นไปผมก็ไม่ได้ว่า
8: จ้ะ
10: แต่ว่าอยากให้มันมีขอบเขตสักนิดนึงเพราะว่าบางทีเราควรจะมีเวลาให้กันบ้างอ่ะพี่
7: อ่ะจริง
8: งั้นก็ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คือระหว่างทางมีทะเลาะ กันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีความเหินห่างทางอารมณ์เกิดขึ้นถูกปะก็คือหลังๆรู้สึกว่าเขาห่างเขาไปติดโซเชียล
7: ค่ะ
8: ไม่แล้วก็เหมือนใจไม่อยู่กับเราใช่ไหมครับ
10: ใช่
7: หลายครั้งอะโซเชียลอะเป็นมือที่3ได้นะพี่ให้ฟังแล้วก็เข้าไปอ่านใน Crowd Friday Fanpage แหละ
8: ครับ
7: บางทีมันมีความรู้สึกว่าเรามัวแต่สื่อสารกับคนไกลอ่ะและละเลยหัวใจคนใกล้ๆจริงๆนะ
8: ครับ
7: ไปคุยอะไรกับหน้าจอจนกระทั่งคนที่รอเจอหน้าเราอยู่ข้างๆ
8: คร
7: ับคราวนี้มันก็มีการทะเลาะและระหองระแหงมาเรื่อยๆอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ต้องแยกย้ายคะ
10: ผม ผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นทางเส้นสุดท้ายพี่คือวันนั้นวันที่30ช่วงตอนเย็น
8: จ้ะ
7: ค่ะ
10: วันนั้นเป็นวันที่30ช่วงตอนเย็นผมกลับห้องมาผมว่าจะบอกเขาว่าเฮ้ยเธอวันนี้เราขับรถได้เงินเยอะนะเดี๋ยวเธอลงไปจ่ายค่าห้องจ่ายอะไรให้เรียบร้อย
8: ครับ
10: แต่พอผมกลับมาถึงห้องพี่เก็บเสื้อผ้าไปหมดเลยพี่
7: อ๋อเขาเก็บเสื้อผ้าไป
10: ใช่ครับ
7: ค่ะเก็บเสื้อผ้าไปเขากลับไปบ้านเขาหรือว่า
10: ผมก็ตามเขาอยู่ 5-6 วันพี่จนผมเลยรู้ว่าอ๋อเขาไปอยู่กับคนใหม่
8: ไปรู้ได้ยังไงอ่ะจ๊ะเบส
10: คือผมน่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่าหูตาเราสับปะรดพี่คือเขาอยู่ในพัทยานี่แหละเพื่อนๆเราก็โทรบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้
8: ครับ
10: ใช่ครับพอเราไปเห็นเราก็แบบคือผ่านมาแล้ว10 วัน 11 วันพี่ที่แรกผมคิดว่าผมจะฟ้องเขาได้ซ้ำเพราะว่าเรามีใบทะเบียนสมรสไง
7: ค
10: ่
7: ะ
10: แต่ว่าเรามาคิดดูอีกทีคือเราสงสารเขาอะพี่คือถ้าเราฟ้องไปแล้วยังไงอะเราจะได้อะไรจากเรื่องเนี้ยพอสุดท้ายเราก็เจ็บอยู่ดีอะพี
7: ่ค่ะ
10: คือช่วง10 วันที่ผ่านมาคือผมไม่รู้จะปรึกษาใครพี่จริงๆผมไม่มีใครปรึกษาเลย
7: ค่ะ
8: เบสมีเรื่องอะไรที่ค้างอยู่ในใจหรือว่ารู้สึกว่าแบบยังติดอยู่ครับที่ทำให้เราไปต่อไม่ได้มีเรื่องอะไรบ้างบอกมาได้ระบายมาได้เลยนะเบส
7: ค่ะหรือแม้แต่อยากถามอะไร
10: คือจริงๆอ่ะส่วนตัวผมอ่ะพี่ผมรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็ได้แต่หวังว่าเฮ้ยถ้าคุณจะไปอยู่กับเขาอ่ะเราไม่ได้ว่าแต่ว่าให้มาอย่าให้มันเสร็จก่อนไหมหรือเอาภาษาคนรักกันนะพี่ผมแค่อยากกอดสักครั้งก็ได้พี่
8: จ้ะ
10: เดี๋ยวผมคิดว่าถ้าผมตั้งหลังได้ผมเดินต่อก็ได
7: ้เข้าใจ
8: ครับ
7: ถ้าบังเอิญสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นไม่รู้นะเป็นพี่เป็นคนชอบคิดอะไรหลายๆอย่างคิดบวกบ้างคิดลบบ้างเพื่อเราจะได้มีวิธีการในการรับมือค่ะสมมติเบสบอกว่าเอ้ยก็มาหย่าให้จบเรียบร้อยสิจะไปไหนกับใครก็ว่ากันขอกอดสักครั้งก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่บางทีเรื่องแบบนี้เราตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ค่ะเบสถูกไหมคะเขาเองอาจจะมีมุมอะไรของเขาแล้วเขาตัดสินใจไปแล้วพี่เลยให้เรามีแผน2แผน3ไว้ว่าถ้าเกิดบังเอิญสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นเราจะพาตัวเองให้ผ่านพ้นเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องนี้ยังไงเพราะเบสก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าที่ผ่านมามันก็มีปัญหาหลายๆเรื่องมันไม่ใช่แค่เขาทุกข์เราเองก็ทุกข์ถูกไหมล่ะคะคือวันที่คุยกับเบสอะพี่รู้สึกถึงความเจ็บปวดและความเหนื่อยของคนคนหนึ่งนะทำงานก็ยากอยู่แล้วแต่กลับโดนดูถูกว่าเธอมีคนอื่น
8: ดูถูกว่าไม่ซื่อสัตย
7: ์เธอต้องมีคนอื่นแน่ๆอะไรอย่างเงี
8: ้
7: ยแล้วบางทีการถูกกล่าวหามันทรมาน
8: อ
7: ะแล้วน้องคบกันมาไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคะ4 ปีกว่าความเสียใจและความน้อยใจอันนึงคือเธอ 4 ปีกว่า
10: คือเราแทบไม่ห่างกันเลย
7: เธอรู้จักฉันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอถึงเชื่อว่าฉันจะเป็นคนไม่ซื่อสัตย์อ่ะ
8: ครับ
7: อืม
8: แต่ใดๆก็แล้วแต่วิธีการตัดสินใจการเดินออกจากความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ใช่คู่รักที่รักษาใจกันเลยแล้วก็ไม่ใช่วิธีของคนที่มีวุฒิภาวะธรรมกันเลยอ่ะพูดจริงถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบไม่พอใจอะไรอยากปรับเปลี่ยนอะไรก็ควรจะให้โอกาสกันควรจะพูดคุยกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่อยู่ๆเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปเลยแบบเนี้ยก็คือเป็นการบอกว่าโอ้ฉันไม่แคร์เธอนะฉันไม่ได้เธอไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นนะฉันจะไปฉันจะดูแลตัวเองก่อนมันไม่มีคำว่าเราแล้วว่านึกออกมั้ยชีวิตเขาไม่ได้ตัดสินใจบนคำว่าเราแล้วมันเป็นฉันจะเอาตัวฉันรอดฉันมีความสุขพอแล้วอะไรเงี้ยเธอจะเป็นไงก็เรื่องของเธออะไรเงี้ย
7: คือไม่ได้มีการรับผิดชอบความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง
8: เลย
7: นะคะ
10: ผมว่าบอกเขาเสมอว่าเฮ้ยนั้นถ้าเธอมีคนใหม่อ่ะเธอสามารถบอกเราได้ตรงๆเลยนะเราโอเคเราอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรสักอย่างที่เธอรู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้หรอกแต่ผมขอแค่อย่างเดียวแต่ถ้าเธอจะมีใหม่เธอสามารถบอกเราได้ตรงๆเดี๋ยวเราถอยเองถามว่าเสียใจไหมมันเสียใจพี่แต่ว่าผมบอกเขาเสมอว่าถ้าผมวันไหนที่ผมตั้งหลักได้เดี๋ยวผมเดินต่อเอง ผมก็พูดกับผมเสมอว่าเขาไม่ได้มีใครเขาไม่ได้มีใครเขาไม่ได้มีใคร
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แต่นี้ไงก็มันก็มีหลักฐานชัดแล้วเบสบอกว่ามีคนแจ้งมาว่าเขาไปอยู่กับคนใหม
7: ่ค่ะ
8: แต่เมื่อกี้ที่เบสบอกว่าถ้าเกิดว่าเบสบอกได้เลยนะว่าเบสมีข้อบกพร่องอะไรจะบอกว่าทุกคนมีข้อบกพร่องเหมือนกันหมดครับเบสทุกคนมีข้อบกพร่องเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับกันแล้วช่วยกันปรับได้หรือเปล่าตรงนั้นต่างหาก
7: มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะแม้แต่ตัวเราเองจะตัวเบสหรือตัวเธอคนนั้นด้วยซ้ำนะในความรักความสัมพันธ์นะคะเราก็ต่างรักกันในข้อดีและบางทีก็ต้องให้อภัยข้อเสียบางข้อทุกคู
8: ่ครับ
7: เพียงแต่แค่วันนี้พี่ก็แค่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการของภรรยาน้องแต่ที่สุดก็บังคับใจกันไม่ได้กับเบสอยากจะให้เขามาบอกหรือแบบบอกกับเราตรงๆเลยทุกหลายๆคู่พี่อ้อยกล้าพูดว่าทุกคู่ด้วยซ้ำจะพูดคำนี้เฮ้ยมีอะไรบอกตรงๆเลยมีอะไรบอกตรงๆเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะแต่ละคนมีวิธีการดีลกับความตรงไม่เหมือนกันและเบสบอกว่าเอ้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เบสตั้งหลักได้เบสเดินต่อเองพี่จะบอกว่าเบสตั้งหลักเลยค่ะแล้วเดินต่อเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องเอาชีวิตของเราไปฝากไว้ที่คนคนหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาทำแบบนั้นเราจะได้ทำแบบนี้เบสยังเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองค่ะ
10: มันติดอยู่ในใจพี
7: ่ติดว่า
10: เรามักจะถามตัวเองตลอดตั้งแต่วันที่เขาหายไปอ่
8: ะ
10: เรามักจะถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราผิดอะไรเราไม่ข้อบกพร่องตรงไหนยังไงเขาถึงไม่บอกกับเรา
8: ครับ
7: ค่ะค่ะ
10: มันก็เป็นคำถามที่แบบมันไม่มีคำตอบอ่ะพี่แต่เราก็เฝ้าถามตัวเองมาตลอด
7: แล้วถ้าพี่ตอบล่ะพี่จะบอกว่ามีคนเยอะมากที่โทรเข้ามาค่ะแล้วบอกว่าเฮ้ยเราผิดอะไรอ่ะเราผิดอะไรพี่จะบอกว่าไม่ผิดอะไรแต่ไม่ถูกใจแล้วบางทีคนที่เดินออกจากชีวิตเราอ่ะบางทีเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะแต่สิ่งหนึ่งคือพอมันเริ่มไม่ถูกใจแล้วแล้วไปเจอสิ่งใหม่ที่รู้สึกถูกใจกว่าก็จะมีการเปลี่ยนคนการเคลื่อนความสัมพันธ์ไปหาอีกคนนึงนะคะการที่น้องตั้งคำถามแบบนั้นมันจะเป็นการตั้งคำถามแบบที่เราไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ค่ะเบส
8: มันเป็นการตั้งคำถามที่ด้อยค่าตัวเองครับ
7: ใช่
8: แล้วก็เป็นการตั้งคำถามที่คิดแทนคนอื่นจริงๆเราไม่ควรคิดแทนคนอื่นเพราะเราไม่รู้มันมีวิธีคิดเป็นล้านวิธีเลยเบสโดยที่เราจะไปคิดแทนคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอเคเขาไปก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์ต่อก็มีอยู่แค่นั้นแต่เราจะไปนั่งคิดว่าฉันไม่ดีกับเธอยังไงฉันมีข้อบกพร่องตรงไหนไม่มีประโยชน์ที่จะคิดเรื่องนี้เลยครับจะบอกว่าสิ่งเดียวกันอะวันที่เราเคยบอกว่าฉันรักเธอเมื่อก่อนหน้านี้นะตอนที่เรารักกันดีฉันบอกฉันรักเธอเธออยากได้ยินคำนี้มากๆอยากได้ยิน20ครั้งต่อวันในวันที่เขาไม่รักเราแล้วอะพูดคำว่าฉันรักเธอคำเดียวเขายังบอกว่ารำคาญเลยคำเดียวกันเลย
7: ใช่ความรู้สึกเดียวกันความรู้สึกที่ต่างคำเดียวกันมันจะมองอีกแบบหนึ่ง
8: เพราะฉะนั้นนะบางทีไม่ได้อยู่ที่เรานะครับเป็นที่เขาก็มี
7: ค่ะ
8: นะครับโดยมันมีเช็คลิสต์ด้วยนะมันมีวิธีเช็คด้วยว่าตกลงฉันบกพร่องจริงเหรอก็ดูสิถ้าพฤติกรรมที่ผ่านมาเบสดูแลเขาสม่ำเสมอเนอะทางด้านการเงินการใช้ชีวิตดุนี่ต่างๆนานาความเป็นอยู่ความเป็นสุขดูแลเขามาตลอดไม่เคยบกพร่องไม่มีอะไรเลยครับที่เป็นข้อเสียของเบสถูกปะ
7: 4ปีที่ผ่านมาเบสมั่นใจไหมคะว่าเบสคือสามีที่ดีที่สุดคนหนึ่งในการดูแลภรรยาอ่ะท้ายตอบพี่ก่อน
10: พี่ต้องฝึกผมมั่นใจ 80-90% นะพี
7: ่ค่ะ
10: เพราะว่าคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เวลาเขามีปัญหาอะไรเรื่องอย่างเรื่องที่ทำงานเวลาเขามีปัญหาเฮ้ยเธอถามเราได้เราแนะนำให้เธอได
8: ้
10: ถ้าในช่วงเวลาที่เขากำลังโมโหหรือกำลังเครียดอย่างเงี้ยพี่ผมจะเฮ้ยเธอมีอะไรเธอเล่าบอกเราได
7: ้ค่ะ
10: เธอลองทำแบบนี้ดูไหมเธอลองทำแบบนี้ดูไหมแล้วก็เธอลองฟังหลายคนดูก็ได้แล้วก็คัดกรองเอาความคิดเห็นที่มันจะมีผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดอ่ะ
8: จ้ะ
7: ก็จบแล้วไงแปลว่าเรามั่นใจว่า4ปีที่ผ่านมาฉันเป็นคนรักที่ดูแลเธอเต็มที
8: ่
7: พี่แอบเข้าข้างแล้วเติมคะแนนให้เบสด้วยซ้ำด้วยประโยคที่เบสบอกว่าเวลานั่งรถไปไหนก็ตามทีอ่ะเวลาเจอเรื่องอะไรขำๆผมอยากขำกับแฟนอ่ะผมอยากขำกับภรรยา มีคนเยอะมากไม่ขำกับคนที่บ้านนะคะอยากขำกับเพื่
8: อ
7: นแต่เบสเองกลับรู้สึกว่าไม่อ่ะผมอยากอยู่กับภรรยามากกว่า
10: ต้องคุยผมรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคือผมโตคนเดียวพี่ผมไม่ได้มีญาติพี่น้องที่อื่น
8: ครับ
10: คือตั้งแต่เขาเข้ามาพี
8: ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบ
10: เขาเป็นเหมือนทุกอย่างเลยนะคือเราใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
8: ครับ
7: ค่ะ
8: ไม่เป็นไรเบสโลกที่เรา เคยสร้างกันมาก็เป็นความทรงจำที่ดีเก็บเอาไว้ครับเก็บส่วนดีๆเอาไว้เป็นพลังต่อแต่เราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเอ้ยคนคนนี้เขาไม่ได้อยากสร้างโลกกับเรานะก็มันถึงเวลาที่ของทุกๆอย่างบนโลกใบนี้มันมีวันหมดอายุครับแม้กระทั่งความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามันถึงวันที่มันประสานไม่ได้สานต่อไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็สร้างขึ้นใหม่มันเป็นสัจธรรมเลยจริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนธรรมชาติของสิ่งนี้ไม่ได้ด้วยเราฝืนเรายื้อเราล้างมันไว้ไม่ได้ครับมันอาจจะถึงเวลาที่แบบโอเคความสัมพันธ์นี้มันมาถึงจุดที่มันสมบูรณ์ของมันแล้วได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นมันจะต้องเดินหน้าต่อ
7: ค่ะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะเบสในเมื่อวันหนึ่งเราเคยรู้สึกว่าเราอยากจับมือกันแล้วพอเดินมาถึง4ปีครึ่งอีกคนหนึ่งอยากสะบัดมือเราบังคับใจใครไม่ได้เลยคำหนึ่งที่พี่ไอ้วังจะพูดเสมอค่ะถ้าอยู่กับฉันแล้วทุกข์ก็ต้องแยกย้ายไปมีความสุขกันไกล

0: คนบางคนก็ไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราค่ะเมื่อกี้ตอนเบสเล่านะพี่อ้อยยังคิดตลอดเลยว่าเออเนื้อโลกก็ช่างแบบคนที่พยายามจะซื่อสัตย์ขนาดเนี้ย
1: อ
0: ีกคนก็พยายามจะจี้อยู่นั่นแหละว่าไม่จริงหรอกเธอไม่ซื่อสัตย์หรอกเธอไปมีคนอื่นแน่ๆเออบางทีโลกก็จะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่มาก่อนเสมอนะแบบเนี้ย
1: นะครับแต่ว่าในความที่เราพยายามสร้างโลกของเราตลอด4ปีที่ผ่านมาเบสก็จะเห็นนะว่ามันมีความไม่พอดีความที่มันแบบประสานกันไม่ได้ในหลายๆเรื่องอ่ะในขณะที่เราพยายามจะสร้างโลกให้มัน
2: พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดพี
1: ่
2: บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามปรับเปลี่ยนจนเรามองกลับไปทีเราถอยความเป็นตัวเองมาไกลมากอ่ะ
1: นั่นแหละ
2: แต่ผลเดียวที่เราปรับเปลี่ยนตัวเองคือแค่อยากมีเขาอยู่อ่ะพี
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: คือจะบอกว่าคือเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนอ่ะมันคือการปรับเปลี่ยนกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ารักมากที่เบสทำแต่อย่าปรับเปลี่ยนจนกระทั่งเราเกลียดตัวเองไปจนกระทั่งเราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นตอนนั้นคือเรายอมมากเกินไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเบสพยายามแล้วทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันเทสแล้วนะว่า4ปีครึ่งความสัมพันธ์เนี่ยฉันทำให้เธอแล้วนะเต็มที่แล้วนะแล้วเรามันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่งอนแงนไปงอนแงนมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นภาพชัดประมาณหนึ่งครับเพราะฉะนั้นว่าโลกที่เราสร้างมามันก็เขาเรียกว่าจบไปสมบูรณ์ในรูปแบบของมันไปแบบนั้นแล้วนะครับเราจะไปสร้างโลกใหม่หรือว่าไม่ต้องมีใครก็ได้จริงๆแล้วว่าโลกทั้งใบอ่ะควรจะต้องเริ่มสร้างที่ตัวเราเองก่อนด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: เราควรจะต้องสมบูรณ์เต็มด้วยตัวเองก่อนนะครับ
0: พี่ว่าตอนนี้น้องกำลังเสียใจที่คนที่เรารักเขารักเราน้อยเหลือเกินนะคะแต่เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับอยู่ดีค่ะบอกแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันเราก็อยากให้เธอมีความสุขและฉันก็มีความสุขแต่ตอนนี้เขาดันมีความสุขกับคนอื่นงั้นฉันปล่อยเธอเรายังมีคุณค่าเสมอไม่ว่าเธอจะเลือกหรือไม่เลือกค่ะ
1: เพชรก็คือเพชรครับตกลงไปในขี้เพชรก็ยังเป็นเพชรอยู
0: ่ค่ะเบสก็คือเบสเหมือนกัน
1: ถูกแล้วก็เป็นรู้สึกเสียดายแทน
0: รู้สึกเสียดาย
1: เสียดายเบสแทนเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักมาก
0: ๆเบสมีตรรกะการใช้ชีวิตที่เท่มากเลยนะไม่รู้เหมือนกันในฐานะที่ผู้หญิงคนนึงมองผู้ชายคนนึงนะ
1: ในฐานะของคนที่เป็นคู่รักที่ดีนะครับเช
0: ่
1: นอยากจะมีโมเมนต์ดีๆก็นึกถึงเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขก็นึกถึงเขาอยากจะให้เขามาเห็นด้วยกันจังอยากจะหัวเราะไปด้วยกันอะไรเงี้ย
0: ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกเขาอาจจะไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของน้องนะเวลารักษาได้ทุกแผลค่ะขอให้น้องรอให้ไหวนะคะเบสแล้วเดี๋ยวเราจะจำวันที่เราคุยกันวันนี้ดีใจที่พี่เป็นส่วนหนึ่งคลับ Friday เป็นส่วนหนึ่งให้น้องได้พูดถึงความอ่อนแอของตัวเองบ้างเวลาคนคนหนึ่งไม่สามารถพูดให้ใครฟังได้เลยอะโลกทั้งโลกมันดูหนักเกินไปค่ะนะคะเบสพี่กล้าพูดว่าวันหนึ่งจะดีขึ้นดีขึ้นจากอะไรดีขึ้นจากเวลาจะช่วยเยียวยาแผลของน้องค่ะ
2: ก่อนที่ผมจะส่งเรื่องถึงขับไฟเดย
0: ์ค่ะ
2: พี่เชื่อไหมผมก่อนนั้นเนี่ยผมมีความคิดว่าผมเคยมีความคิดว่าโลกหน้ามันน่าจะใดดีกว่าผมกว่าโลกเดียวพี
0: ่ไม่น้องยังมองไม่เห็นโลกหน้าเลยและบางทีอะโลกใจดีกับเราค่ะแต่ต้องถึงเวลาทำไมไม่อยู่ให้เห็นก่อนล่ะคะว่าเฮ้ยโลกไม่ได้ใจร้ายกับเราทุกวัน
1: ครับแล้วจริงๆแล้วในขณะที่เรารู้สึกว่าโลกใจร้ายอ่ะมันมีเรามองภาพจากมุมเดียวเนาะนะจุดที่เรายืนเท่านั้นแหละ
0: ค่ะ
1: เบสเพียงแต่ว่าเราต้องใช้วันเวลานะครับอดทนผ่านมาไปนิดนึงแล้วก็ค่อยขยับไปพอเราเปลี่ยนมุมได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันก็ไม่แย่นะเราก็ทำดีที่สุดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็ได้รับสิ่งที่ดีมาคือเราไม่ปฏิเสธหรอกว่ามันไม่ดีเพราะว่าการที่เรารู้สึกรักเขามากเสียดายมากเซลล์มันมีโมเมนต์ดีๆที่เราอยากเก็บไว้อยู่เหมือนกันแต่นั่นแหละสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเออมันรู้สึกดีนะแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ไม่เหมาะกับเรา
0: เบสอย่าทำร้ายตัวเองเลยเบสเก็บตัวเองไว้เป็นสมบัติของโลกหน่อยเถอะ
1: เธอเป็นคนที่น่ารัก
0: ใช่อย่าให้ผู้หญิงนอกใจคนนึงสามารถทำให้ผู้ชายดีๆจบชีวิตอ่ะมันไม่ควรค่านะเอ้ยเนาะมีข้อความส่งกำลังใจให้กับน้องเยอะมากและพี่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เบสด้วยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงอ่อนแอที่สุดค่ะเบสแต่วันหนึ่งจงภาคภูมิใจในการเป็นผู้ชายซื่อสัตย์คนนี
1: ้ครับ
0: เพื่อรอรักดีๆข้างหน้าหรือถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมจะรักใครใหม่รักตัวเองให้เยอะ
1: ๆ
0: น้องคือสมบัติของโลกค่ะพี่จะแบบจะได้เหลือแบบผู้ชายซื่อสัตย์ให้ได้เห็นว่ามีคนที่อยากจะแชร์โมเมนต์กับแฟนอยู่คนเดียวคนที่ซื่อสัตย์เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเบสคือคนนั้นค่ะ
1: เบสยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงเพราะจริงแล้วถ้าเบสคบคนไปเรื่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆเกิดความสัมพันธ์ใหม่ในอนาคตอาจจะไปเจออันนี้เล่าให้ฟังเป็นเคสสมมุตินะครับอาจจะไปเจอคนที่ดีมากๆรักเขามากๆแต่สุดท้าย

0: ไอเบสอาจจะพบว่าฉันเหมาะที่จะอยู่คนเดียวก็ได้ฉันอยากอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขที่สุดก็ได
1: ้มันไม่มีอะไรแน่นอนไปหมด
0: ใช่เพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้เรื่องของการจบชีวิตเป็นตัวตัดสินอย่าด่วนคิดอะไรสั้นขนาดนั้นครับมันมีอีกหลายมุม
1: ค่ะ
0: แล้วก็พูดจริงๆเสียดายคนน่ารักแบบเบส
1: นะคะ
0: มาก
1: ๆยินดีที่เรามีโอกาสได้คุยกันนะเบสนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: นะครับส่งกำลังใจนะครับกอดๆนะ
1: นะ
2: ครับขอบคุณ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะสวัสดีครับ
1: ค่ะเข้าใจความกำลังอ่อนแอค่ะตอนแรกเลยนะวันนี้ที่จุกจิกจนรักจบอ่ะพี่ก็คิดว่าคนที่รักจบน่าจะเป็นเบสเพราะคิดถึงผู้หญิงคนนึงที่แบบเธอมีคนอื่นใช่มั้ยเธอมีคนอื่นใช่มั้ยอยู่ตลอดเวลาโอ้แต่กลายเป็นว่าเธอนั้นตัดสินใจแบบนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีความพอดีต่อกันน่ะพี่ว่านะ
0: ฮะเคยได้ยินเคสแบบนี้เหมือนกันคนที่ชอบกล่าวหาแฟนว่าแฟนเป็นอย่างงู้นแฟนเป็นอย่างงี้อ่ะสุดท้ายแล้วเขานั่นแหละที่เป็นเองคือด้วยความที่ตัวเขาเป็นเองเขาก็เลยรู้สึกว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นแบบเขาด้วย
1: คือกลัว
0: ใช่ก็กลัวว่าจะโดนแบบนี้ก็เลยแบบใส่เข้าไปแล้วก็ชิ่งหนีไปก่อนอะไรเงี้ยก็มี
1: ค่ะและเคยคุยกับน้องหมอเอิ้นพิยดาที่เป็นจิตแพทย์และแต่งเพลงอ่ะมีคนแบบนี้จริงๆนะค
0: ะ
1: คนที่หลงผิดและคิดว่าคนที่เรารักมีคนอื่นเสม
0: อ
1: คือมันอาจจะเป็นภาวะทางจิตประเภทหนึ่งอ่ะที่เหมือนกับรู้สึกว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยต้องแบบนั้นแน่เลยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะก็ต้องพยายามจูงมือกันไปหาหมอ
0: ใช่
1: ป่ะคะเพื่อจะได้แก้ปมแต่ไม่ใช่วิธีการแบบนี
0: ้
1: นะคะเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้เบสนะเนาะวันนี้เดี๋ยวนะต้องเข้าข่าวแล้วล่ะเดี๋ยวฟังข่าวให้เรียบร้อยก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังคลับ Friday กันต่อนะคะจุกจิกจนรักจบค่ะอยู่กับพี่อ้อยและน้องเฟียสค่ะ
3: จุกจิกจนรักจบ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
6: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
6: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Templar Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยา

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
2: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นอินโดนีเซียค่ะกำลังมองหาแหล่งน้ำมันจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพาการขนส่งผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสโดยกำลังร่วมมือกับแอลจีเรียไนจีเรียแองโกลาแล้วก็อีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ยังพยายามที่จะขยายไปยังตลาดพลังงานในภูมิภาคลาตินอเมริกานะคะเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับการจัดหาพลังงานของประเทศโดยความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้มีขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ให้เรือแล่นผ่านเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่ค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: จุกจิกจนรักจบ
1: อ่ะฟังข่าวแล้วค่ะฟังคลับ Friday กันต่อนะคะวันนี้เป็นคลับ Friday 1ซึ่งทำให้หลายๆคนที่ฟังอยู่ย้อนกลับมามองตัวเองว่าฉันล่ะฉันจุกจิกเปล่านะ
2: จะบอกว่าเรื่องเล็กของบางคนเป็นเรื่องใหญ่ของบางคนนะคือเวลาที่เราบ่นไปว่าโอ๊ยเธอจุกจิกจังแต่ว่าในความจุกจิกนั้นถ้ามาบ่อยๆลองสังเกตดูถ้าเกิดว่ามีอารมณ์แรงขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันมีความถี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามันบอเตอร์เขามันรบกวนใจเขาพอสมควรนะแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเพิ่มการฟังมากขึ้นแปลว่าตรงนี้น่าจะช่วยกันได้ครับ
1: และขอให้เซนส์ของเราไวเช่นเฮ้ยเขาเริ่มชักสีหน้าละงั้นลดความห่วงลงนิดนึงแล้วกันจงรักเขาแบบที่เชื่อมั่นว่าก่อนเจอเราเขาดูแลตัวเองได
2: ้
1: เพราะมีบางคนนะครับพอเข้าไปเสร็จปั๊บเธอกินอันนี้หรือยังเธอไม่เห็นดื่มน้ำเยอะๆเลยเนี่ยเรากินเข้าไปทำไมเยอะๆเนี่ยโซเดียมเต็มไปหมดบางทีก็เหนื่อย ใช่ป่ะคะวันนี้ก็กินนิดเดียวพอนะจ๊ะมือหน้าเราก็จะงดโซเดียมลงไปอีกหน่อยลดลงไปอีกหน่อย
2: เรื่องสื่อสารจำเป็นเน
1: า
2: ะ
1: ศิลปะการสื่อสารน้องจะแต่งงานกันกี่ปีก็ตามทีเราเรียนรู้กันทุกวันว่าแต่ก่อนอาจจะเคยพูดแบบนี้ได
2: ้
1: พอมาถึงวันนี้อย่าพูดเยอะแล้วลองทำให้ทุกอย่างมันเกิดจากการที่ซื้อให้เลยนี่กินอันนี้ดีอันนี้มันโอเคนะน้ำปลาเนี่ยลดโซเดียมต่างๆนานา มันเป็นศิลปะขั้นสูงมากค่ะ ที่เราต้องเรียนรู้ทุกวันจริง
2: ๆครับ
1: อ่ะมาที่สายนี้กันนะคะจุกจิกจนรักจบคุณหนูสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหนู
1: จ้ะไหนจ้าหนูเจออะไรมาเนี่ยเล่าให้ฟังสิคะ
3: ก็คือหนูย้อนไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะ
1: จ้ะ
3: อันนี้จะเป็นก็คือหนูว่ามีแฟนอยู่คนนึงแล้วหนูก็ชอบไปเที่ยวกลางคืนกับแฟนมาก
1: ค่ะ
3: จนมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาแล้วเราก็รู้จักกันเราก็ชวนกันไปเที่ยวตลอดกับผู้หญิงคนนี
1: ้
3: แล้วก็คนนี้ค่ะเขามาจากการฝากของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเขาก็เข้ามาเขาเรียกไหลเที่ยวกันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะจนวันหนึ่งอ่ะเขาร้องไห้แล้วมาหาเราแล้วบอกว่าเขาอ่ะโดนแฟนนอกใจ
2: ครับ
3: แล้วเราด้วยความสงสารผู้หญิงด้วยกันเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายอยู่กันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแฟนเราก็ปลอบใจเขาเราไม่ได้คิดอะไรเลย
2: ครับ
3: จนมีอยู่วันนึงอะค่ะเขาบอกว่าเขาอะเมามากๆเลยขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหม
1: ค่ะ
3: เราก็เลยปล่อยให้เขาไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาหายไปนานมากค่ะซึ่งพอเราโทรติดต่อเขาก็ไม่ติดโทรหาแฟนเราบอกว่าจะไปตามเขาก็ไม่ติดจนกระทั่งแฟนเรารับสาย
1: ค่ะ
3: เราแล้วบอกว่าพอดีคนนี้เมามากเลยจะไปส่งก็เลยมาส่งที่บ้านนั่งแท็กซี่มา
1: เอ้าแล้วทำไมไม่แจ้งเราก่อนนะ
3: ใช่ค่ะหนูก็งงว่าทำไมถึงไม่บอกเราแล้วเพื่อนของพี่เนี้ยก็อยู่กับเรา
2: ฮะกับกันเองสองคนอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ค่ะเพื่อนเราก็เพื่อนเขาก็แบบเอ้ยทำไมเขากลับไปแล้วเราก็แบบเราก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็หึงแฟนเรามากแล้วก็โทรติดเขาก็แบบโมโหด้วยว่าเขาก็แบบกินเหล้ามาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออจะมาจิบอะไรนักหนาแถวเนี้ยมันไม่มีรถแต่เขากำลังจะนั่งกลับไปที่ร้านนะไปหาเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใจเย็นแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ไม่โอเคแล้วจนกระทั่งเช้ามาเราพูดกับเขาว่าเราพูดกับผู้ชายว่าเออเนี่ยเมื่อคืน
2: อ
3: ่ะไม่โอเคเลยนะที่ทำแบบนั้นตัวผู้ชายเขาก็เหมือนแบบเขาไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนี้เมามากแล้วผู้หญิงคนนี้เขาต้องการกลับบ้านผู้ชายก็เป็นห่วงก็เลยไปส่งเราก็แบบตัดปัญหาไปค่ะว่าแบบเออไม่พูดถึงแล้วเราก็ส่งข้อความไปหาผู้หญิงว่าเราไม่โอเคเลยกับพฤติกรรมแบบนี้ที่ทำแต่ผู้หญิงตอบกลับมาว่าแฟนเราไม่ได้บอกหรอว่าเขาอะหกล้มจนไม่สามารถกลับบ้านเองได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเมามากเราก็เลยเงียบไปจนกระทั่งเหตุการณ์ที่สองที่เกิดขึ้นก็คือไปกินร้านเหล้าเหมือนกันแล้วคนรอบข้างที่ไปด้วยเนี่ยค่ะก็รู้จักเขารู้จักแฟนหนูแล้วก็หนูเองก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คนอื่นเขาก็มาพูดแบบว่าอ๋อสองคนนั้นเขาเป็นแฟนกันหรอทำไมเขานั่งข้างกันทำไมหนูไม่ไปนั่งข้างแฟน หนูก็เลยแบบว่าอ๋อปกติก็นั่งกันอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรคนอื่นเขาก็เล่นเหมือนโอเคไม่มีอะไรหรอก
1: มั้งด้วย
3: ใช่ไม่มีอะไรหรอกมั้งคือคนอื่นเหมือนจะเตือนให้หนูไปนั่งใกล้ๆแฟนอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยแต่ว่าหนูเองอ่ะปกติเราก็ไม่ได้นั่งใกล้กันอยู่แล้วเราก็จะแบบชิวๆปล่อยชิวไปไม่ได้สนใจอะไรว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็ไว้ใจจนกระทั่งมีอีกครั้งหนึ่งว่าวันเกิดคนรอบข้างก็เหมือนแบบว่า Happy Birthday ตอนเพลงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือเค้กไปให้แฟนเราคนอื่นก็ถือเค้กไปให้แฟนเราเพลงจบปุ๊บทุกคนนั่งแต่ผู้หญิงคนนี้มีเค้กออกมาแยก
2: ดูพิเศษ
3: ใช่ดูพิเศษเราก็เลยแบบทำไมแบบเขามีเค้กแยกเราก็เริ่มสงสัยตรงนี้แหละเราก็เก็บไว้เราก็พยายามแบบว่าตัดพาร์ทไปแบบให้มันจบคงไม่มีอะไรหรอกเขาคงแค่แบบสนิทกันพอเขาไปกินไปเที่ยวด้วยกันเราก็ตัดพาร์ทจบพอทีนี้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราอะไม่อยากติดต่อพี่คนนี้แล้วเราก็เลยเลือกที่จะไม่คุยไม่ทักไม่อะไรเลย
1: ค่ะ
3: แล้ววันนั้นเราจะไปหนูจะไปครอบแก้วไปกายภาพอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: หนูเห็นผู้หญิงคนนี้โทรเข้ามาหาแฟนหนูแล้วหนูก็เลยถามแฟนว่าอ้าวไหนบอกไม่ได้คุยแล้วไม่ได้ยุ่งแฟนหนูก็บอกว่าเธอมีปัญหากับผู้หญิงคนนั้นฉันไม่ได้มีด้วยฉันจะเลิกคุยกับเขาทำไ
2: ม
3: เธอมีปัญหากันแค่สองคนนี
2: ่ค่ะ
3: หนูก็เลยอ้าวแล้วสิ่งที่หนูพูดเพื่อความสบายใจของหนูมันไม่มีเลยหรออะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ได้คิดมากจนกระทั่งวันนึงไปเจอแชทของเขาที่เขาคุยกันบอกรักกันเป็นห่วงกันทั้งที่แบบหนูอ่ะก็เป็นห่วงเขาตลอดเวลาแบบว่าทักหาเขากินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกัน
2: ค
3: ่ะแล้วเราเจอแชทนั้นหนูก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วหนูก็ปลุกเขาขึ้นมาคุยว่าแบบทำไมถึงเป็นอย่างนี
2: ้
3: สิ่งแรกที่ผู้ชายพูดออกมาคือการปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำ
1: เอาแล้วไม่ได้ทำแต่อยู่ในแชทเธอได้ยังไงล่ะ
3: ใช่ค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าเขาไม่ได้ทำได้ยังไงไหนลองพูดมาสิเขาก็เหมือนอึ้งอักพูดไม่ถูกเพราะทีนี้หนูก็เลยเหมือนเขาเรียกว่ายังไงให้เขาโทรหาพี่คนนั้น
2: ค่ะ
3: เขาก็โทรค่ะแล้วเขาก็พูดมาคำแรกว่าหนูรู้เรื่องของเราแล้วนะ
1: แปลว่าทุกอย่างจริง
3: ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยเอ๊ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นพี่หญิงคนนั้นก็ปฏิเสธทุกอย่างเกี่ยวกับหนูถามว่าอยากทำไมถึงทำกับหนูแบบนี้แล้วเขาก็แบบปฏิเสธว่าเขาอะไม่ได้ทำเขาไม่ได้รักผู้ชายคนนี้เลยเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากได้เงินเขาอยากได้ความรักเขาเห็นหนูมีความสุขเขาอยากเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะเขาจะเลิกให้เอง
1: โอ้ฟังดูมีบุญคุณด้วยนะเดี๋ยวฉันเลิกให้ก็ได้
3: ใช่ค่ะแล้วหนูก็โอเคตัดพาร์ทไปหนูก็จบไม่คุยกันอีกก็คือหนูให้ผู้ชายคนนี้ไปบล็อกทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี
2: ้
3: เขาก็บอกค่ะต่อหน้าหนูเขาก็ทำทุกอย่างแล้วพอผ่านมาสักครึ่งปีเราเจอเบอร์ของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เบอร์ค่ะน่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางหนึ่งที่โทรเข้ามาแต่ว่าเป็นสายโทรเข้าโทรออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอกดเข้าไปมันก็ไม่เห็นแต่ว่าเป็นสายโทรเข้าโทรออกเราก็เลยเหมือนเอ๊ะคุยกันอีกหรอเราก็เอาไปให้เขาดูว่าทำไมถึงมีสายโทรเข้าโทรออกของผู้หญิงคนนี้อีกเขาก็บอกว่าไม่ได้คุยนะอ๋อแต่ว่าคุยว่าที่เธอมาบอกฉันไงว่าก่อนหน้านี้เขาแขวะเธอโพสต์พาดพิงถึงเธอหรือว่าเธอในช่องทางออนไลน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยว่าหนูตัวหนูเองก็เลยอ้าวแปลว่าติดต่อกันอยู่แล้วคุยเรื่องนี้แต่ทำไมเวลาคุยมัน ยทุกวันเลยหนูก็เลยถามเขาอย่างนี้เขาก็แบบไม่ได้คุยทุกวันนะก็แค่เห็นแค่นั้นเพราะว่าในรายการมันมีแค่นั้นค่ะประมาณ 3-4 วันหนูก็เลยแบบเอ๊ะไว้ก่อนหนูก็ถามเขาตลอดว่าแบบยังคุยกันอยู่อีกไหมหนูว่าเขาอาจจะแบบรำคาญด้วยอะไรด้วยจนกระทั่งล่าสุดหนูไปเจอแชทใหม่ที่เป็นเฟซบุ๊กเก่าของแฟนหนูอะค่ะ
1: ค่ะ
3: เขาคุยกับคนนั้นนี่แล้วเขาก็แบบบอกรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนั้นเห็นหนูทำกิจกรรมอะไรกับแฟนหนูเขาก็จะแบบว่าอยากเข้าใกล้กันได้ไหม
1: หึง
3: ใช่อยากเข้าใกล้กันได้ไหมอยากถ่ายรูปที่เห็นได้ไหมรู้ไหมว่าแพลตฟอร์มนั้นๆมันแจ้งเตือนเขาเห็นเอออย่าแบบเหมือนห้ามให้แฟนหนูทำอะไรที่แบบคนเป็นแฟนกันเขาทำกับทุกอย่างหนูก็เลยบอกแฟนว่าคือยังไงครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะที่ผ่านมาหนูให้อภัยเขาเยอะแล้วแล้วเขาก็แบบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ออกไปจากชีวิตเขาเองจากที่เขาคุยกันนะคะเหมือนผู้ชายเขาก็ว่าผู้หญิงคนนี้เยอะมากแต่ผู้หญิงคนนี้ก็พิมพ์มาประมาณว่าหนูรู้ค่ะว่าพี่มีคนของพี่แล้วแต่หนูรักพี่แบบยอมพี่มากหนูขออยู่ตรงนี้ได้ไหมหนูรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่หนูแบบอยู่ตรงนี้นะขออยู่ตรงนี้นะซึ่งหนูเองหนูเห็นคำพูดที่ผู้หญิงคนนั้นพิมพ์มาแล้วก็ตกใจมากค่ะว่าผู้หญิงคนนึงทิ้งศักดิ์ศรีขนาดนั้นเลยหรอที่อยากได้ผู้ชายคนนี้มากๆจนกระทั่งแบบ3ปีรอบแรกที่เคลียร์กันให้เสร็จแล้วอ่ะมันไม่เคยจบเขายอมแอบหนูมาตลอดซึ่งไปคาเฟ่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้ที่แฟนหนูทำงานมากหนูก็สงสัยแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรจนแบบเขาเริ่มแขวะหนูในเวลาที่หนูโพสอะไรก็มาส่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปแขวะหนูก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมมันเริ่มใกล้เคียงหรือเขายังไม่จบกันจนมาเห็นแชทล่าสุดก็เลยรู้ว่าเขายังติดต่อกันอยู่แล้วเขาบอกรักกันทั้งที
2: ่
3: หนูนอนอยู่ด้วยกันข้างๆค่ะ
1: หนูใช่ไหมพี่อ่ะไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นเลยพี่สนใจแฟนหนูนั่นแหละว่าแฟนหนูทำตัวยังไงวางตัวยังไงคนเราถ้าเกิดว่ารักแฟนมากๆถ้าแฟนหนูเขารักน้องหนูมากๆเขาจะไม่ยอมให้ใครก็ตามทีเข้ามาทำร้ายความรู้สึกอ่ะหรือเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของคนสองคนแบบนี้หรอกแต่พี่กลับเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูไม่เคยรับผิดชอบพอถูกจับได้ก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ยอมเลิกเองอ่ะดูสิแล้วเวลาที่หนูยิ่งไปตอกย้ำว่าหนูงงจังเลยค่ะผู้หญิงคนนึงทำไมถึงต้องทิ้งศักดิ์ศรีไม่เกี่ยวอะค่ะจะทิ้งศักดิ์ศรีไม่ทิ้งศักดิ์ศรีเธอเป็นคนนอกครอบครัวฉันอยู่แล้วสำคัญสุดคือคนในครอบครัวเราคือแฟนเรานั่นแหละเอาจริงๆนะตั้งแต่วันแรกแล้วที่เขาบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนั้นเขาเมามากก็เลยไปส่งที่บ้านมีอีกหลายล้านวิธีในการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะคุณจะไปส่งก็ได้อยากไปส่งเหลือเกินหน้าแบบหน้าถนอมมากค่ะต้องพาเขาไปส่งถึงบ้านก็โทรบอกแฟนสิโทรบอกหนูสิหนูมาที่กันได้ไหมเดี๋ยวเราไปส่งเขาที่บ้านเถอะเพราะตอนเขาหกล้มไปส่งเขาที่บ้านดีกว่านี่คือความบริสุทธิ์ใจค่ะไม่ใช่อยู่ๆก็ไปส่งแล้วพอหนูโทรตามจิก
2: ไม่รับสาย
1: ด่าหนูด้วยรำคาญมันมีเจตนามาตั้งแต่ต้นนะคะน้องวันนี้พี่เลยมีความรู้สึกว่าน้องอาจจะมองว่าผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละที่ทำที่ทำให้แบบว่าไม่ยอมไปสักทีแต่พี่กลับรู้สึกว่าแฟนหนูนั่นแหละที่อาจจะใช้ทุกโอกาสที่จะมาทำร้ายหนูแล้วตอนนี้ยังไงคะหนูก็ยังคบกับแฟนอยู่ต่อถูกไหมล่ะ
3: คือตอนนี้หนูก็เลิกกับเขาค่ะแต่หนูยังมีภาระอื่นๆที่ยังต้องอาศัยบ้านเขาอยู
1: ่ค่ะ
3: ก็เลยต้องอยู่กับเขาแต่ว่าความรู้สึกเรามันไม่ได้เหมือนเดิมกันแล้วค่ะตัวเขาอยากง้อหนูนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าพอเขาง้อหนูก็จะกลับไปแบบเดิมๆเสียใจแบบเดิม
2: ๆครับ
1: ค่ะ
2: เราสถานภาพปัจจุบันที่ตกลงกันคือเราอยู่ในบ้านเดียวกันในสถานะอะไรฮะ
1: สถานภาพของเรา
3: ก็น่าจะคนที่เลิกกันแล้วอะค่ะแต่เคลียร์ของเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์เรื่องในบ้านเคลียร์ของในบ้านแล้วก็เรามีภาระที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงอะค่ะ
2: ครับ
3: ด้วย
2: ครับ เอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงร่วมกันก็เหมือนเป็นพ่อหมาแม่หมาพ่อแมวแม่แมวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่นั้นตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพเนี้ยคือไม่เป็นแฟนกันแต่ต้องอยู่ในบ้านเดียวกันอะอยู่มานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
3: เกือบเดือนแล้วค่ะ
2: มีไหวไหมหนูไหวไหมในสถานภาพแบบนี้เห็นหน้ากันทุกวัน
3: เห็นหน้าก็รู้ไหวค่ะแต่แค่มันแค่รู้สึกว่าแบบหันหน้าไปเจอก็ทำไมเขาทำกับเราได้ขนาด
1: ค่ะพี่ว่าในระยะเวลาอันใกล้อาจจะต้องแยกย้ายค่ะเวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่มันหมดใจอะทุกสุดคือเรานะเนี่ยเห็นไหมหนูก็จะถามวนๆทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ได้แล้วใครจะตอบหนูอะคะมันเป็นคำถามที่ทำให้เราไม่ไปไหนรู้ป่ะแต่คำถามคือถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาทำกับเราแบบนี้เราจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีให้อยู่ไกลคนที่ทรยศเห็นป่ะมันจะได้มีลักษณะของการที่มันดูเคลื่อนตัวแต่ถ้าเกิดว่าน้องอยู่ในที่เดิมแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้ได้นะวนกลับไปที่เดิมอีกแล้ว
2: ทั้งความคิดทั้งสถานะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากอะครับมันจะทำให้เราแบบ move on ไม่ได้อย่างเงี้ยเจอหน้ากันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันหรือเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็โกรธอะไรเงี้ยก็จะวนกันอยู่เงี้ยแบบที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้อะ
1: หรือถ้าเกิดบังเอิญน้องไม่อยากตัดสินใจอยู่ต่อไปถ้าเกิดวันนึงเขามีผู้หญิงคนอื่นหรือว่าไม่รู้เขาไปคบกับคนคนนั้นหรือเปล่าวะนะน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนึงค่ะน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ไล่หนูออกไปเองหนูจะอยู่ให้ถึงตรงนั้นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมคะ
3: ก็น่าจะไม่
1: เออเออคือพี่คิดไว้ก่อนเนี่ยค่ะหนูถูกไหมล่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราบอกว่าไม่มากค่ะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแล้วเกิดเขามีคนอื่นที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าแล้วคนคนนั้นไม่สบายใจที่หนูยังวนเวียนอยู่ใกล้เขามีอิทธิพลเหนือกว่าอยู่แล้วล่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะพี่ถึงได้บอกว่าหนูวางแผนไว้คร่าวๆต่อให้เราบอกว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยกันเฮ้ยเราหาจุดตรงกลางซิยังไงดีตกลงจะอยู่ให้อยู่บ้านฉันให้ฉันเลี้ยงต่อไปเลยดีไห
2: ม
1: หรือว่ายังไงไม่อย่างนั้นนะคะน้องอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นแตะจุดนึงที่เขาเดินมาบอกว่าเธอแฟนใหม่ฉันไม่อยากให้เธออยู่ตรงนี้แล้วอะหนูจะอยู่ให้เขาไล่จริงหรอ
2: ครับคือในสถานะที่หนูเจออ่ะก็ไม่ต่างกับคนที่เขาแต่งงานกันแล้วก็มีลูกหรอกทีนี้เราต้องมาแบ่งเวลากันมั้งบอกว่าเดี๋ยววันนี้ฉันดูลูกนะวันนี้ฉันดูลูกนะแล้วก็แบ่งสถานะกันไปเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มันทำให้เราหวนนึกถึงอดีตอยู่บ่อยๆมันก็จะวนอยู่ที่เดิ
1: ม
2: เราก็จะไปไหนไม่ได้
1: มันยังเจ็บเหมือนเดิมอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เดี๋ยวเผลอๆก็แบบกลับมาง้อให้อภัยวนกลับไปที่เดิมอีกโดยที่พฤติกรรมเก่าไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อีกและอีกอย่างนึงคือเวลาที่เราถอยออกมาอยู่ในที่ที่เรามีสติสัมปชัญญะดีๆมันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าฉันเหมาะคู่ควรกับความรักแบบไหนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาฉันเชื่อใจเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆหรืออะไรเงี้ยภาพมันจะเคลียร์มากขึ้นเมื่อเราได้ออกมาอยู่ในที่ที่มันสบายใจของเราจริงๆอ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราจริงๆอ่ะ
1: นะคะ
2: ถ้าทำได้นะหนูลองหามันน่าจะไม่มันน่าจะมีวิธีอยู่อ่ะครับ
1: ใช่จ้ะหนูลองวางแผนอะไรกับตัวเองไว้บ้างก็ดีนะคะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ค่ะค่ะนี่หนูทั้งรู้ทั้งเห็นทุกข์จะตายทั้งที่อาจจะเห็นก็ได้ด้วยซ้ำไปว่าเขากำลังวิดีโอคอลกันอยู่ค่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคต่อหัวใจเราเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ที่สำคัญเปลี่ยนเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นแฟนเก่าแล้วไง
3: แต่เขาเหมือนพยายามง้อหนูค่ะแต่หนูก็รู้ว่าแบบการง้อแบบนี้ก็จะเหมือนรอบที่แล้วที่เขาแบบง้อว่าสั่นไหวอะค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วเราก็เชื่อ
1: พยายามง้อเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมค่ะเพราะการที่เขาแค่พยายามง้อแล้วเรากลับไปเขาทำร้ายเราได้เหมือนเดิมเลยคือไม่รู้เหมือนกันนะพี่มองอย่างนึงว่าเวลาที่เขาที่เรากลับไปเขายังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมมันไม่ใช่แค่การง้ออ่ะแต่มันคือการดูถูกว่าเราโง่อ่ะแบบเฮ้ยเขาไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยเฮ้ยรักกันช่วยให้เกียรติฉันอย่าคิดว่าฉันเป็นคนที่สติปัญญาไม่มีมากพอจะเชื่อเธอหรือว่าตามจับได้อ่ะ
2: ครับที่ผ่านมาคือพิสูจน์พอสมควรว่าเขาละเลยเรา
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นนี่ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของการเป็นคนรักเลย
1: ค่ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นการที่เราแบบกลับไปอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็คือ มันต้องเคลียร์ชัดมากๆเลยนะว่าฉันต้องไม่ไปอยู่ในทรงเดิมอีกแล้วอะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉันคือไม่อยากใช้คำว่าเดิมด้วยพอกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์อะมันจะเป็นเฟสใหม่แล้วนะเป็นเฟสที่ฉันจะแบกความไม่ซื่อสัตย์ของเธอมากับฉันความละเลยที่เธอมาให้กับฉันเพราะฉันฉันก็จะต้องตัดสินใจใหม่ว่าฉันจะเอาคนแบบนี้เหรอเพื่อเป็นแฟนของฉันต่อไปในอนาคต
1: ค่ะ
2: คำว่าเหมือนเดิมไม่มีจริงในความสัมพันธ์อยู่แล้ว
1: ให้หนูตัดสินใจค่ะหรือถ้าน้องอาจจะอยากกลับไปอ่ะสุดแท้แต่พวกพี่ได้เป็นแค่กองเชียร์หนูเป็นกองหน้าหนูต้องรอยิงประตูเองเ
2: นี่ยพี่ก็จะได้กินอาหารหมาเลยจ้ะหนู
1: ซึ่งพี่กินได้เรื่อยๆค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องกลับไปน้องต้องยอมรับนะทุกทางเลือกมีทางที่น้องต้องแลกถ้าเกิดบังเอิญว่ากลับไปเสร็จปั๊บพี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยเอ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะลูกเขาก็เป็นคนแบบนี้เสมออยู่แล้วก็ให้เตือนตัวเองแล้วกันว่าฉันก็ไม่ใช่ของตายของใครนะคะเอาใจช่วยหนูนะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับรักตัวเองเยอะๆนะหนูนะหนูคู่ควรกับความรักที่ดีนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคำถามนึงก่อนเบรกหนูตัดสินใจแต่งงานกับเกย์ค่ะเพราะคิดว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นและเขาก็ซัพพอร์ตให้มันดีขึ้นจริง
2: ๆ
1: แต่ติดที่เขายังมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดอะค่ะหนูควรทำยังไงดีคะน้องถามตัวเองค่ะการตัดสินใจแต่งงานกับเกย์เพราะน้องหวังจะในประโยชน์บางอย่างเพราะคิดว่าเขาจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเขาซัพพอร์ตพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือเปล่า
2: ครับ
1: ก็ในเมื่อน้องอยากให้เขาซัพพอร์ตเรื่องเงินเขาก็ซัพพอร์ตน้องแล้วไงแล้วน้องบอกว่าติดที่เขายังมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดก็ความสุขของเขาไม่ใช่เราอะค่ะใช่ไหมล่
2: ะ
1: พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่เขาแต่งงานกับหนูเขาแต่งงานกับหนูเพียงเพราะว่าจะได้ทำให้ที่บ้านเขาหมดห่วงหรือเปล่าพี่ก็ยังเหมือนตามละครนะเฟียสเนา
2: ะ
1: เช่นที่บ้านจะได้สบายใจว่านี่งานแต่งงานแล้วงานนี้มีผู้หญิงคนนี
2: ้
1: ไอ้ครั้นทางฝั่งนึงแต่งงานกับเขาก็ไม่ได้รักด้วยน
2: ะ
1: แต่งงานเพราะว่าเขาจะทำให้ชีวิตของหนูดีขึ้นเขาซัพพอร์ตทุกอย่างแต่ว่าหนึ่งหนูสมหวังแล้วไงแล้วหนูยังไปหวังต่อว่าติดที่เขามีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: เขาไม่ได้รักหนูมากพอจะหยุดเอาจริงๆเขาไม่ได้รักหนูด้วยอ่ะ
2: มันเป็นเหมือนเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรบางอย่าง
1: มันมีดีล
2: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วตอนแต่งงานก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเกย์แล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงอะไรกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการตกลงระหว่างคน2คน
1: ค่ะ
2: นะครับถ้าเกิดว่าพอคบกันไปโอ้พอเขาซัพพอร์ตเราดีชีวิตเราดีขึ้นอยู่มาวันนึงรู้สึกตกหลุมรักเขาขึ้นมาจริงๆอยากจะเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็ตามเนี่ยอันนี้นอกดีลหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องไปลองคุยกันถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันในโลกนี้มันเกิดได้ทุกแบบอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าต้องไปคุยกันว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยที่เราตกลงตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้น
1: ะ
2: มันก็อาจจะไม่ได้เดินหน้าต่อในรูปทรงที่เราอยากได
1: ้ก็เหมือนกับดีลประเภทที่รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน
2: อ
1: ่ะfriend with benefit นะ
2: แต่อย่าตกหลุมรักกันนะ
1: แล้วพอตกหลุมรักเสร็จปั๊บลุกขึ้นมาทำไมเธอทำแบบนี้ก็เราคุยกันตั้งแต่ต้นมิใช่หรือ นะคะจงไปถามตัวเองค่ะว่าตกลงเอายังไงแน่กับชีวิตและไม่รู้นะการจะแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอะค่ะถ้าแต่งงานแล้วไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักหรือไม่ได้อยู่กับคนที่เขารักเราการแต่งงานจะมีความอึดอัดอยู่แล้วล่ะเพราะชีวิตของเราไปบังคับจิตใจของอีกคนหนึ่งไม่ได้ค่ะ
2: ครับ
1: นะคะเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ในคลับ Friday นะคะจุกจิกจนรักจบ
0: จุกจิกจนรักจบ
4: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวหน้า
6: แนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
7: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
8: ว้า wow.
7: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
9: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
10: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: จิกจนรักจบ
1: วันนี้นี่แต่ละสายนะคะมันทำให้เราเห็นเหตุผลของความจุกจิกเหมือนกันเนาะอย่างบางทีมันสูญเสียความไว้ใจไปแล้วอะหลายคนเลยกลายเป็นคนที่ดูจุกจิกขึ้นทันที
2: หน่อยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อจริงค่ะไอ้ครั้งจะบอกว่าน้องอย่าหน่อยสิไม่ได้ค่ะพี่การเอาชนะใจตัวเองนี่แหละยากสุด
2: เรื่อง trust issue จริงเป็นทุกความปัญหาทุกปัญหาของความสัมพันธ์มันต้องเวิร์กกันทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
2: คือ trust issue เนี่ยฝั่งหนึ่งก็คือต้องพยายามกุมสติตัวเองให้ดีว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งประสาทนะอย่าเพิ่งประสาทนะ
1: จะได้
2: ไม่เกินเส้นไม่ทำลายตัวเองและทำลายความสัมพันธ์แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องทำความน่าไว้ใจเพิ่มมากขึ้นด้วยมันต้องซัพพอร์ตกันไปแบบนี้ถึงจะผ่านเฟสนี้ไปได้
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าช่วยไม่ได้นี่เธอไปทำลายเครดิตตัวเองขึ้นมาก่อนทำลายความสัมพันธ์มาก่อนมันก็ต้องช่วยกันพากันไปไม่ใช่มาบอกว่าฉันเลิกแล้วแต่เธอยังไม่หายบ้าเลย
1: ว่ายว่ายอะไรบ้าง
2: เธอยังไม่หายบ้าเลยมันไม่ใช่ฉันก็ไม่อยากบ้าหรอก
1: จริงๆอีกฝ่ายต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมถึงบ้าขนาดนั้น
2: อ
1: ะใช่ไหมคะต้องให้เวลาซึ่งกันและกันเมื่อเราทำผิดและบางคนชอบแบบนี้ด้วยนะนี่ไงก็หยุดให้แล้วว่ายังจะเอาอะไรอีกเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่เราทำลายความไว้วางใจของอีกฝ่ายนึงอ่ะมันพังขนาดไหน
2: ครับ
1: นะคะ
2: และถ้าเกิดว่ายิ่งไปรู้ว่าประวัติอีกฝ่ายนึงเนี่ยเคยโดนทำพังมาซ้ำๆตั้งแต่สมัยโดนเลี้ยงดูในสมัยครอบครัวเลยนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ความสัมพันธ์เก่าๆเคยโดนแฟนทรยศครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยโอ้โหอันนั้นคือยิ่งยากเลย
1: จริงค่ะแผลแบบนี้มันหายช้าด้วย
2: ครับมันรีมายกลับไปถึงเรื่องเก่า
1: และต่อให้แผลหายนะแผลเป็นยังอยู
2: ่
1: นะสายนี้ค่ะคุณนิวสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนิว
1: คร
2: ับอยู่กับพี่อ้อยแล้วก็เฟียครับ
1: อ่ะจุกจิกจนรักจบค่ะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของนิวคะเล่าเลย
3: ครับก็จริงอยากจะเท้าความย้อนกลับไปนะครับคือเรารู้จักกันตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปี2567ครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัวของนิวเองเนี่ยกำลังจะมีการโรเทชงานแล้วเปลี่ยนตำแหน่งงานแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยกำลังมีการรับสมัครตำแหน่งพนักงานใหม่ที่จะมาทดแทน คนนี้แล้วก็เป็นแ
1: ค
3: นดิเดตคนหนึ่งที่เข้ามาสมัครงานอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เราก็มีโอกาสเห็นเรซูเม่ของเขาเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราก็อยู่ในตำแหน่ง HR ด้วย
1: ค่ะ
3: แล้วก็เรารู้สึกว่าเราเจอคนนี้แล้วเราชอบเราก็เลยมีการถูกชะตาก็เลยเอาชื่อในเรซูเม่ไปเสิร์ชหาใน Facebook เงี้ยคร
1: ับ
3: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักเขาแต่ว่าในช่วงนั้นก็ทั้งสองคนก็จริงๆเขาอะถ้าย้อนกลับไปเขาอยู่ที่กรุงเทพมาก่อนเนาะแล้วก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ในพื้นที่ที่ดิวทำงานอยู
2: ่
3: ซึ่งเขาเป็นคนที่ภูมิลำเนาอยู่ที่นี่ครับซึ่งช่วงนั้นดิวก็มีแฟนอยู่ครับเราจนเขาก็สุดท้ายเขาไม่ได้มาทำงานที่เดียวกับนิวนะครับเขาก็ได้ไปทำงานอีกที่นึงซึ่งเขามีแผนจะกลับมาอยู่บ้านอยู่แล้วซึ่งพอกลับมาได้สักช่วงนึงเขาก็มีแฟนมาอยู่ในพื้นที่นี
2: ้
3: ครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ต่างคนต่างมีแฟนแต่ว่าเราก็เห็นเขาผ่านโซเชียลอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆก็เหมือนทำให้เรารู้จักกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการทักไปพูดคุยกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ลงลึกเชิงชู้สาวอะไรก็เหมือนทำความรู้จักทั่วไปครับจนกระทั่งก็กลางปี68ครับนิวก็เลิกกับแฟนแล้วก็เป็นช่วงที่เขาก็เลิกกับแฟนพอดีแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นก็ลักษณะการพูดคุยรอบนี้ก็จะการใช้เป็นการจีบกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราทั้งคู่ก็ไม่ได้มีแฟนแล้วจนกระทั่งวันที่ประมาณปลายเดือนธันวา2568ครับเขาก็เหมือนพูดแย่เราว่ามาบ้านเขาไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็โอเคซึ่งเราก็มีความชอบเขาอยู่แล้วก็เลยวันนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะไปบ้านเขาแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนตลอดระยะเวลาที่คบกันนะครับเราก็ไปบ้านเขาแล้วเขาก็มานอนบ้านเราบ้างตลอดก็คือถ้าพูดถึงการพักผ่อนการนอนหลับอะไรเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันตลอดครับตั้งแต่นั้นก็ประมาณ5เดือนเนาะที่คบกันมา
1: ค่ะ
3: แต่ทีนี้ก็จะมีช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาครับที่จริงจริงตลอดระยะเวลาที่คบกันเนี่ยเราก็แอบรู้สึกเนาะเหมือนเรามีเซนส์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเขามีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าเวลาเขาคุยโทรศัพท์หรือดูแชทในไลน์เนี่ยเขาก็จะเข้าไปเช็คบ่อยขึ้นแต่เหมือนจะมีความระมัดระวังตัวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างกันก็ไม่ได้มีการปิดบังครับเราก็เปิดพาสเวิร์ดโทรศัพท์ให้เขาปกติเขาก็บอกพาสเวิร์ดเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขั้นเวลาอยู่ด้วยกันก็จะไม่ได้มีการจับโทรศัพท์มาดูอะไรกันตลอดเวลาก็คือต่างคนก็คือต่างให้พื้นที่จะมีแค่บางจังหวะที่จะต้องจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์จริงๆอย่างเงี้ยครับถึงจะเข้าไปดูแต่ว่าสำหรับเราก็เหมือนมีความระแวงมีความไม่มั่นใจอะไรเงี้ยครับก็มีการแอบเข้าไปดูโทรศัพท์บ้างจนช่วง ก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับก็คือเขามีการเปลี่ยนโทรศัพท์เนาะมีการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาใช้แล้วก็โทรศัพท์เครื่องเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ละแล้วก็มันจะมีแอปธนาคารที่เขาติดไว้กับตัวเดิมอยู่เราก็เลยไม่รู้เหมือนกันเขาวันนั้นคิดอะไรเนาะก็เลยลองเข้าแอปธนาคารดูเนี่ยครับหลังจากนั้นก็เจอว่าเอ๊ะทำไมมีคนคนหนึ่งที่มีการโอนเงินเข้ามาให้เขาใช้เรื่อยๆนะครับซึ่งมันผิดปกติเราก็เลยเอาชื่อคนที่โอนเงินมาเนี่ยไปเซิร์ชดูเราก็ไปเซิร์ชดูแล้วก็ไปเจอว่าอ๋อคนนี้คือคนที่เขาเคยคุยนะซึ่งไทม์ไลน์การที่คุยเนี่ยก็คือคุยมาพร้อมๆกับก็คือช่วงประมาณธันวาใกล้เลี่ยกับการที่จะคบกับเราซึ่งต้นเดือนธันวาเขาก็ยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่นะครับก็จนก็เก็บเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วก็พอสืบได้ว่าเขาเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยมีการพูดคุยกันบ้างก็จนกระทั่งประมาณช่วงกลางเดือนประมาณวันที่10กว่าก็คือตัดสินใจรู้สึกอึดอัดมากครับแล้วก็เลยก็เก็บต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยเปิดใจคุยกับเขาว่าคนนี้คือใครทำมังเขาถึง
2: โอนเงินมาให้
3: มาให้ตลอดนะครับเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาก็พูดมาว่าเป็นลุงก็คือเขาค่อนข้างมีอายุแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับไม่ได้ถึงกับแก่มากนะครับแต่มีอายุเขาก็แทนตัวเองว่าลุงอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาถามว่าเป็นใครเขาก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อเป็นคนเคยคุยเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าทำไมต้องโอนเงินมาให้เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงโอนมาให้เขาก็โอนมาให้เฉยๆครับเราก็ยิ่งไม่มั่นใจในตัวเขาละเพราะว่าการโอนเงินมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปีแล้วก็เขาโอนเงินให้ตลอดเนี่ยบางเดือนก็4,000-5,000บางเดือนก็ถึงหลักหมื่นนะครับที่มีการซัพพอร์ตมาให้ใช้เราก็เลยเขาก็อธิบายให้เราฟังว่าอ๋อเป็นเขาซัพพอร์ตเรื่องเงินเฉยๆคือไม่ได้มีอะไรไม่เคยไปเจอกันเลยเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เชื่อได้ยากตรงว่าเขาจะให้เงินโดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรเลยครับ
1: เป็นใครก็ใครจะไม่คิดมากค่ะใช่ไหมนิวและที่สำคัญคือการที่เขารับเงินมาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่บอกเรานะแต่เราดันไปตรวจเจอและไปเห็นเอง
3: ใช่ครับ
1: แล้วไงคะพอตอนนั้นแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คุยกันเชิงทะเลาะถูกไหมคะ
3: ไม่เลยครับคือผมคุยลักษณะเป็นการดีฟทอล์คคือมันอึดอัดมากๆเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าคือเราไม่มั่นใจเลยว่าอยู่ๆหนึ่งคนจะโอนเงินมาให้แฟนเราใช้โดยที่จะไม่ไปเจอกันคือมันทำให้เราคิดลึกไปถึงขั้นว่าคือเขาอยู่ด้วยกันตลอดกับเราเนาะนอนด้วยละกับเราตลอดแล้วก็ระหว่างวันที่ไปทำงานก็พูดคุยกันเกือบทั้งวันลากินข้าวกลางวันกินกับอะไรก็ถ่ายมาให้เราดูตลอดเราสองคนก็พูดคุยกันอย่างเงี้ยตลอดนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะไหนที่แบบแอบไปเจอกันหรือเปล่าซึ่งมันก็เกิดความไม่มั่นใจซึ่งครั้งนั้นพอคุยกันเสร็จปุ๊บดิวก็เลยว่าโอเคเธอจะเลือกทางไหนเธอจะเลือกคนนั้นหรือว่าจะเลือกเรานะครับ
1: ค่ะ
3: ก็คือณคืนนั้นผลสรุปก็คือเขาบอกว่าเขาจะเลือกเราเขาก็เลือกที่จะไปบอกคนนี้ครับว่าโอเคขอแฟนไม่โอเคนะที่เรามาคุยกันขอเลิกติดต่อกันได้ไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งคนนั้นเขาก็ตอบมาว่าโอเคก็คือถ้าไม่สบายใจที่จะคุยกันก็บล็อกแล้วก็ตัดการติดต่อไปได้เลยครับแล้วก็ก็โอเคตรงนั้นก็คุยกันแล้วก็จบละแล้วทีเนี้ยพอต่อมาก็ไปเห็นแชทที่คนนี้ครับคนที่เคยซัพพอร์ตเนี่ยทักมาซ้ำอีกซึ่งแฟนเราก็ไม่ได้บล็อกนะครับในไลน์เขาก็ปล่อยเราก็คุยกันว่าโอเคถ้าจะคุยอะไรกันน่ะเราเข้าใจนะก็ขอไม่ให้ลบได้ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คุยกันในไลน์ต่อละครับวันนั้นก็คือจบแค่นั้นแต่คนนี้ก็ยังทักมาต่อว่าหญิงนะไม่รับฟอกันผมก็เลยมาดูว่าเอ๊ะมันจะหมายถึงอะไรสรุปก็คือเขาไม่ได้คุยกันในไลน์แล้วแต่เขาไปฟอลโล่กันต่อในไอจีแทนนะคร
1: ับ แต่ว่ามันไม่จบเนาะใช่ไหมนิว
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มไม่ใช่ละคือก่อนหน้านี้เราก็จะสังเกตตลอดว่าเขาไม่ได้มีการ follow กันใน NG แต่พอหลังจากจบเรื่องนี้ปุ๊บเขาก็มา follow กันต่อใน NG นะครับ
1: ค่ะนิวไปจุกจิกกับเขาเยอะไหมคะเช่นหมายถึงว่าพอเราเริ่มระแวงอ่ะทุกคนจะมีแบบนี้มันก็จะเป็นหลูปปกติเนาะระแวงแป๊บนึงฉันก็จะเริ่มจับตาบางคนไม่แค่จับตาแต่แสดงออกจากการถาม
3: ค
1: เอ้ถ้าเราวิเคราะห์ตัวเองอะค่ะนิวจ๋านิวจุกจิกกับเขาไหมโดยเฉพาะเรื่องนี้
3: ถ้าพูดถึงเรื่องถ้าไม่ได้มีการคุยกันหรือจริงๆไม่จุกจิกเลยเพราะว่าเรารู้นิสัยแฟนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องเดิมซ้ำซากเป็นคนไม่ค่อยพูด
1: ค่ะค่ะค่ะ
3: ใช่แล้วก็ถ้าคุยจบก็คือจบ
1: แล้วเรื่องนี้จบไหมคะ
3: แล้วเรื่องนี้พอเราเห็นว่าเขามีการฟอลโล่ปุ๊บเราก็เลยแคปว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นเพื่อนกันนะแล้วคือแคปไปแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับแล้วก็ส่งไปในแชทแล้วเขาก็แจ้งกลับมาบอกว่าอ้าวนึกว่าบล็อกกันไปก่อนแล้วนะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยผมก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้ฟอลโล่กันนะทำไมถึงมาฟอลโล
1: ่ค่ะค่ะ
3: แล้วก็พอผ่านไปก็กลับมาดูอีกก็เหมือนเป็นการตัดกันออกไป
1: ค่ะ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็เจออีกว่ายังมีการจริงๆพอคุยเรื่องนี้กันจบปุ๊บมันก็กลับมาเป็นว่าช่วงตั้งแต่ครึ่งเดือนของเดือนพฤษภาครับเขาก็น่าจะไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้มีการโอนเงินให
2: ้
3: เพราะฉะนั้นภาระค่าใช้จ่ายที่ยังต้องดำเนินการต่อนะครับมันก็จะตกมาที่เราก็คือเราก็เอาบัตรเครดิตไปให้เขาใช้ในการซื้อข้าวกลางวันนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้รถเขาใช้ไปทำงานด้วยเพราะว่าเราอยู่ในหอพักสวัสดิการบ้านพักเนาะแต่ว่าเรามีรถยนต์ที่เพิ่งออกมาเนี่ยครับ
1: ก็แสดงว่าแฟนไม่ได้ทำงานเหรอคะ
3: แฟนทำงานครับแต่ว่าทำอีกที่หนึ่งส่วนเราอะพักอยู่ที่เดียวกับที่ทำงานเลยครับ
2: หมายถึงพี่อ้อยพี่อ้อยหมายถึงไม่สามารถซัพพอร์ตตัวเองได้เหรอครับ
3: คือเอาง่ายๆก็คือเงินเดือนไม่พอใช้อะครับ
2: ไม่พอใช้ก็คือใช้เงินเกินตัวหรือว่ามันไม่พอจริงๆอะฮะไม่พอกับสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพจริง
3: ๆมันก็เลยเป็นเรื่องสืบเนื่องมาเนาะเพราะว่าก็เลยที่คุยกันล่าสุดแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยดิวก็เลยคุยกับเขาว่างั้นขอเอาค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมดที่มีอะครับมากลางดูทางค่าใช้จ่ายเราทั้งสองคนเลยทำเป็นตารางออกมาเลยว่าตอนนี้รายรับเรามีเท่าไหร่รายจ่ายเรามีเท่าไหร่ของเราทั้งสองคนเพราะเราจะอยู่ด้วยกันก็ปรากฏว่าคือรายจ่ายมันมากกว่าซึ่งหลักๆมันก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินที่ต้องคืนให้กับทางครอบครัวนะครับเช่นเคยยืมครอบครัวไปตอนสมัยเรียนแล้วซึ่งตอนนี้มีงานทำแล้วก็ต้องส่งคืนบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ประมาณ 2-3 คนซึ่งภาระตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็มีภาระที่จะต้องผ่อนรถมอเตอร์ไซค์อีกแล้วก็มีภาระที่จะต้องผ่อนโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกนะครับก็ทำให้ต้องค่ารายรับเขาไม่เพียงพอเนาะอันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่คุยกันน่ะภาระทั้งหมดอ่ะนิวก็ไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตทั้งหมดนะเพราะว่าดิวก็มีภาระเรื่องรถของเราอีก
2: ครับ
1: คือบางคนนะคะวิธีการหาเงินพี่เข้าใจนะเราอาจจะไม่ได้หาเงินแบบได้มากมายอย่างที่เราหวังแต่สำคัญสุดคือวิธีการใช้เงินเช่นสมมติว่าเอ๊ะโทรศัพท์เครื่องใหม่แปลว่าเครื่องเก่าใช้ไม่ได้หรือต้องใหม่เสมอเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นบนโลกนี้ฉันก็ต้องเปลี่ยนมือถือหรือเปล่าคือมันมีคนเยอะมากนะคะในค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามมันมักจะมาจากการที่ซื้อเพื่อที่จะดูแลหัวใจตัวเองอ่ะก็อยากได้อ่ะอยากได้อันเนี้ยก็เลยเราต้องมาวิเคราะห์เหมือนกันค่ะคือดีนะที่นิวก็มีสติมากพอไหนมากลางตารางกันซิว่าตกลงมันคืออะไรมันนะและในวันที่ผู้ชายคนนั้นที่เรียกว่าคุณลุงเนี่ยเขาซัพพอร์ตอยู่แต่พอเราบอกว่าหยุดได้ไหมกลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายของน้องคนซัพพอร์ตก็กลายเป็นนิวคือเปลี่ยนคนซัพพอร์ตแล้วคราวนี้พอเริ่มไม่ไหวเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงต่ออะคะ
3: ใช่ครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปก็คือเรื่องโทรศัพท์คือโทรศัพท์เครื่องเดิมเขาใช้มาอันนี้เราเข้าใจนะว่าใช้มาประมาณ7ปีแล้วซึ่งล่าสุดที่ต้องเปลี่ยนจริงก็คือพังก็คือหน้าจอพังไม่สามารถใช้งานต่อได้
1: ค่ะค่ะ
3: ค่ะก็เลยที่จะต้องมีการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่
2: ครับคือนิวกำลังคือจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวว่าเขาหาเงินไม่พอโดยที่สมมติว่าเขาไม่มีนิวหรือไม่มีใครซัพพอร์ตเลยตัวเขาเองอ่ะก็จะต้องเอาค่าใช้จ่ายของตัวเองมากางและวางแผนแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่มี mindset แบบนี้เนาะไม่มี mindset และไม่มีวิธีคิดว่าจะต้องจัดการการเงินตัวเองยังไงถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับผมคิดว่าเขาน่าจะชินกับการที
1: ่มีคนซัพพอร์ต
3: เนี่ยก็คือผมก็กางให้เขาดูเลยว่าตอนนี้คุยกันคือคนนี้ซัพพอร์ตเธอเดือนละประมาณจำนวนประมาณ 4,000 ถึง 5,000 หรือมากสุดก็คือช่วงเมษาเราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครับไปเที่ยวเวียดนามด
1: ้
3: วยกันก็คือก็ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผมก็เป็นคนออกไปก่อนเนาะแต่ทีเนี้ยพอเขาได้เงินจากเงินเดือนตัวเขาก็โอนให้แต่จริงๆแล้วเงินที่โอนให้อ่ะก็พบว่ามาจาก
2: ลุง
3: ใช่โดยเขาแบ่งให้เป็น2รอบก็คือทั้ง2รอบเนี่ยก็เป็นเงินที่โอนมาจากคนคนนั้นนะครับซึ่งเพราะว่าเงินเดือนเขาอ่ะไม่เพียงพออยู่แล้ว
2: คือเรื่องความรักก็ส่วนหนึ่งนิวแต่ว่าเรื่องของคนที่มีวิธีคิดการวางแผนการเงินไปด้วยกันคือเวลาความรักก็ใช้เงินครับความสัมพันธ์ก็ต้องใช้เงินกันถ้ามี mindset ที่ไม่ตรงกันหรือว่าไม่มีการวางแผนในการเงินอ่ะเราจะหนักเสมอนิวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เขาส่งให้เขาตัวนี้แล้วเขาเข้าใจเขาเก็ตอันเนี้ยมีแววที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาก็ไม่เก็ตก็ยังใช้เงินแบบเดิมอยู่ไม่วางแผนมันเราก็จะต้องแบกเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเห็นทรงที่ชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างนี้ตั้งแต่แรกอ่ะสิ่งที่เขาจะต้องทำคือ1ตัดรายจ่าย2คือหาทางหาเงินเพิ่มโดยที่ไม่ต้องรอคนอื่นมาซับแล้วเอาความสัมพันธ์เขาไปแลกแบบเนี้ยหรือการประนอมหนี้เงี้ยคุยกับทางฝั่งญาติเอายืมเงินที่บ้านมาใช่ไหมเมื่อก่อนผ่อนเดือนละ 5,000 ขอเป็น 2,000 ได้ไหมถ้า 2,000 เนี่ยผ่อนระยะยาวได้นะถ้าเถิดพี่เอา 5,000 เลยเนี่ยหนูตายก่อนพี่ไม่ได้เงินสักบาทเลยนะอะไรเงี้ยมันต้องมีทักษะพวกนี้เข้ามาเสริมด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าเขามีความกระตือรือร้นนะถ้าเขาอยากประคองความสัมพันธ์ไปให้รอดอ่ะเอาง่ายๆก่อนเอาตัวเองให้รอดอ่ะเขาต้องแบบหางานนู่นหางานนี้ไลฟ์ขายของไม่เขามีความพยายามแบบนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความพยายามแบบนี้ไม่คิดจะซัพพอร์ตตัวเองทางด้านการหาการเงินเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตความสัมพันธ์เราไม่ได้เหมือนกันครับนิวเขามีไหมฮะส่งเนี้ยฮะ
3: ซึ่งวันที่คุยกันผมคุยแบบนี้ไปทุกอย่างเลยครับว่าจากนี้เท่านี้เนี่ยเราขอลดลงได้ไหมทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วก็คือผมบอกว่าผมยังไม่ได้ต้องการว่าจะต้องปรับตอนนี้เลยนะเราลองไปกันสักเดือนนึงก่อนถ้าเดือนนึงมันปรับแล้วมันยังไม่ลงตัวเดือนต่อไปเราค่อยปรับเพิ่มอีกได้ไหมแต่สิ่งที่เขาทำกับผมในวันนั้นก็คือนอนเงียบก็คือไม่พูดนะคร
1: ับ
3: ก็คือไม่พูดเลยก็เลยผมก็เลยคือนั้นเป็นการขยันขยอที่อยากจะให้เขาพูดออกมาสุดท้ายผมก็เลยส่งตัวเลือกให้เขา3ตัวเลือก1คือแยกกันแล้วก็ให้เขากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมของเขาโดยที่มีคนหนึ่งซัพพอร์ตก็คือเป็นฟิลเลอร์กันส่วนที่สองก็คือตัดกับคนนั้นแล้วก็มาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันก็ต้องมาเปิดอกคุยกันจริงๆมานั่งคุยกันเลยว่าจะหาทางออกแบบไหนแล้วก็ตัวเลือกที่สามคือคบกันแบบนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้โดยที่มีคนคนนั้นอ่ะคอยซัพพอร์ตตลอดแล้วผมก็บอกไปว่าตัวเลือกที่สามเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่สองตัวเลือกที่ให้เขาเลือก
1: เขาเลือกไหมคะ
3: สุดท้ายเขาไม่ได้เลือกแบบชัดเจนครับพี่อ้อยแต่เขาบอกว่ายังรักเธอนะยังรักเธอเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่ไม่อยากเอาภาระไปให้เธอเขาพูดแบบนี้ครับ
1: คือเงินทองกับเรื่องของหัวใจอ่ะมันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆค่ะคือบางทีมันอาจจะฟังดูแบบห่วยไม่เห็นโรแมนติกเลยอ่ะทำไมต้องพูดแบบนี้แต่จริงๆมันแบบนั้นนะคะถ้าเกิดวันนึงความรักของเราที่เดินหน้าแต่เป็นความรักที่อีกคนนึงแบกอีกคนนึงหลังแอ่นเลยอ่ะเดี๋ยวก็เริ่มทะเลาะกันเพราะอะไรคะเครียดเธอใช้เงินดีๆดิอะไรฉันใช้แค่นี้เองนะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วอะค่ะแล้วบังเอิญนิวก็เป็นคนที่มีสติมากพอที่แบบเฮ้ยเธอตกลงเอายังไงเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของชีวิตความเป็นจริงนะรักกันก็ส่วนรักกันแต่เราไม่ใช่เจ้าชายเจ้าหญิงที่อยู่ในปราสาทราชวังนะคะเรายังเป็นคนธรรมดาที่รักกันแต่ทำไมไม่รู้พี่รู้สึกเหมือนทรงเขาอะจะเป็นทรงที่เขาก็ติดความสบายไม่ใช่น้อยนะคืออาจจะถูกสปอยจนรู้สึกว่าก็โอเคนี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเขาถึงหลีกเลี่ยงการรับมือหรือแม้แต่บอกกับนิวตรงๆสิว่าจะเอายังไงไม่ใช่ดูเงียบๆตีมึน
2: เรื่องการรับมือกับชีวิตตัวเองด้วยนะไม่ใช่ชีวิตคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
2: คือชีวิตตัวเองก็จะไม่จัดการซึ่งนิวจะบอกให้ว่านี่คืออีกบททดสอบหนึ่งว่าคนคนนี้เหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตเราจริงหรือเปล่าจะชัดเลยว่าแบบโหฉันรู้เลยว่าทรงในอนาคตข้างหน้าจะต้องเป็นยังไงนี่ขนาดเนี้ยเพิ่งเริ่มคบกันไม่นานก็ได้เห็นแหละ
1: ค่ะที่สุดแล้วจาก2ตัวเลือกที่เราตัดช้อยที่3ออกคืออยู่ด้วยกันแบบนี้นะแต่รอให้คุณลุงคนนั้นก็ซัพพอร์ตซึ่งเรารับไม่ได้หรอกถูกไหมล่ะคะเหลือแค่2ข้อตอนนี้เขาเลือกอย่างชัดเจนหรือยังคะว่าเอาข้อไหน
3: เขาไม่ได้เลือกชัดเจนครับแต่ณวันนั้นคือณสืบเนื่องมาถึงตอนนี้ก็คือตกคือเราก็พูดคุยกันนะว่าเขาก็บอกว่าเขารักเรามากแล้วก็ไม่เคยมีใครทำอะไรให้เขาแบบนี้มาก่อนคือเราซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแบบเตรียมเสื้อผ้าให้ไปทำงานคือดูแลเขาแบบดีมากๆคือเขาแทบไม่ต้องทำงานบ้านไม่ทำอะไรเลยนะครับเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความรักหรือไม่ได้รับการทำแบบนี้ให้มาก่อนเขาก็รักเรามากๆแต่เขาก็ไม่ได้อยากเอาภาระมาให้เรานะครับก็เลยสุดท้ายเราตัดสินใจกันว่าณวันนั้นโอเคงั้นเราแยกกันไปจัดการชีวิต ของใครของมันก่อนแล้วถ้าวันนึงเรายังรักกันอยู่เราก็ค่อยมากลับมาคุยกันในวันที่พร้อมอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วเราก็ไม่ได้ตัดขาดกันไปเลยนะครับเอาจริงๆก็ตอนนี้ยังมีการพูดคุยกันอยู่บ้างเพราะว่าสำหรับยูเองเนี่ยยูยังตัดเลยอ่ะไม่ได
2: ้
3: ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่านี่แหละครับที่จะปรึกษาก็คือตอนนี้ยังตัดเลยไม่ได้เพราะว่ายังรู้สึกว่ายังรักเขาอยู่อย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าเกิดรักมันตัดไม่ได้อยู่แล้ว
1: ตัดยาก
2: มันก็แค่เว้นระยะเอาไว้มาดูแลตัวเองเท่านั้นเองนิวถ้านิวพูดแบบนี้นิวพูดเหมือนกับว่าในอนาคตถ้าเกิดว่านิวสามารถหาเงินได้เยอะกว่านี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขานิวก็จะซัพพอร์ตเขาทั้งที่เขาไม่จัดการชีวิตตัวเองถูกไหม
0: อีกหน่อย
2: นิวมีตังค์นิวก็จะเปย์ให้เขาตลอดถูกปะโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็ยังจะก็จ่ายหนี้ใช้เงินสเปซสปาแบบนี้นิวรับได้ใช่ไหม
3: ซึ่งก็รับไม่ได้ครับคือก็เลยคุยกันว่าไปจัดการตัวเองเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการจัดการของเขาอ่ะก็คือเท่าที่ทราบมาล่าสุดก็คือเขาไปขอการซัพพอร์ตจากคนคนนั้น
2: อ
3: ่ะ
1: เหมือนเดิม
3: เพื่อมาปิดโทรศัพท์เลยไงครับ
2: ครับ
3: ก็คือมาขึ้นเนาะซึ่งการเราก็ไม่รู้ว่านี่คือการจัดการชีวิตของเขาหรือเปล่าก็คือการที่จะต้องไปเอาคนอื่นมาช่วยทั้งหมดเพื่อให้ปิดตรงนี้แล้ว

0: หรือก็ไม่ต้องรอแล้วล่ะนิวเพราะที่สุดเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได
1: ้ครับ
0: มันก็มีแค่2ทางเลือกนี่เองอ่ะ
1: คือนะ
2: เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไม่เคยนับยอดด้วยซ้ำว่าในแต่ละเดือนเขาอะซัพพอร์ตมาให้เท่าไหร
1: ่
2: ก็เลยถามไปว่าที่ผ่านมาเคยขอแล้วเขาไม่ให้ไหมก็บอกว่าไม่มีก็คือซัพพอร์ตให้ตลอดนะครับแล้วก็เขาก็ไปคุยกับน้องไปคุยกับน้องเนาะว่าน้องก็ถามว่าทำไมถึงเลิกกับแฟนเขาก็บอกว่าเราอะไปก้าวไกลชีวิตเขาเกินแล้วไปถามคนนู้นไปถามเขาตลอดว่าคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่
2: ถ
0: ึงไม่
2: ก
0: ลัวเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
1: คือถ้ามันมาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วมันก็ต้องรู้จักโลกของกันและกันอะ
0: เป็นเรื่องปกติไง
1: เออคือยังไงอีกหน่อยหรือจะให้คบกันไปเรื่อยๆแต่งงานกันแล้วก็มีคนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแบบที่เราไม่รู้ตลอดเวลาม
0: ันก็ไม่ใช่อยู่ดีอะค่ะ
1: คือนิวไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับว่าโอ้เราจากไปเพราะเราไม่รักเขาไม่ใช
0: ่
1: หรือว่าเราจากไปแล้วเราเป็นคนใจร้ายเราไม่ซัพพอร์ตเขาไม่ใช่แต่ว่าการที่เราสปอยเขาจนเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้อันนี้ต่างหากที่ทำลายเขามากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้โทษใครนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาทางเลือกในการรักตัวเองปกป้องตัวเองก่อนแบบนิวก็ได้เขาก็เลือกที่จะปกป้องตัวเองโดยการที่บอกว่าฉันอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถทำได้เลยที่เธอว่ามาทั้งหมดในการวางแผนการเงินฉันขอรับการซัพพอร์ตไปก่อนก็ได้ก็อย่างที่นิวบอกก็เดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดมันพร้อมทุกอย่างมันใช่ก็คงน่าจะได้รู้กันถ้ามีโอกาสได้โคจรมาเจอกันอีกอะไรเงี้ย
0: ค่ะนี่คือคำถามของนิวใช่ไหมคะว่าควรยังไงคะควรรอหรือว่าควรไปอย่างนี้หรอ
2: จริงๆตอนนี้ก็พอได้คำตอบแล้วครับแต่แค่รู้สึกว่าที่อยากถามคือเราควรรู้สึกผิดไหมที่เราย้อนกลับไปคือเราไปดูโทรศัพท์เขาเนี่ยครับคือเขาไม่โอเคตรงที่ว่าเราไปดูโทรศัพท์เขาไปจี้ถามเขาว่าคนนี้คือใครคนนั้นคือใครนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าตอนนี้คือการพักความสัมพันธ์เราถ้าสมมติว่าเขาได้การซัพพอร์ตจากคนคนนั้นแล้วสามารถปิดหนี้ปิดสินเขาทั้งหมดแล้วมีเงินพอที่จะซัพพอร์ตชีวิตตัวเองในแต่ละวันอย่างเงี้ยเราควรจะกลับมาคบกันไหมนะครับ
1: ถึงตรงนั้นแล้วค่อยว่ากัน
0: ใช
1: ่อย่าเพิ่งฟุ้งไปก่อน
0: แต่อันนึงนะคะนิวพี่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดบังเอิญวันนั้นเขาได้เงินไปปิดหนี้ปิดสินไปแล้วอะพี่เราควรจะกลับไปต่อไหมคราวนี้เราจะได้เห็นไงคะว่าตกลงแล้วเขาเองเป็นคนที่มีปัญหาคือแค่มีหนี้หรือมีปัญหาคือปัญหาการใช้เงินเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังเป็นปัญหาการใช้เงินเดี๋ยวหนี้ก็สร้างใหม่อีกนะคะแล้วถ้าเกิดว่านิวถามว่าแล้วผมผิดไหมที่ผมไปดูโทรศัพท์เขาแล้วไปเห็นวันนี้ถ้าเกิดความจริงที่เรารู้แล้ววันหนึ่งเราหาวิธีการในการรู้ความจริงน้องคิดว่ามันจะเป็นวิธีที่ผิดตรงไหนหรอน้องจะอยากหลับตาแล้วเดินหน้าผ่านไปมีความสัมพันธ์อีก5ปีแล้วเพิ่งรู้ว่าอ้าวแฟนฉันมีคนเลี้ยงดูเหรอเนี่ยน้องอยากให้มันเป็นแบบนั้นหรือใช่ไหมคะบางทีเรามองโลกแบบละครไปนิดนึงว่าถ้ารู้อย่างนี้นะไม่น่าจะรู้ความจริงข้อนี้เลยถ้ารู้อย่างนี้นะไม่น่าจะไปเห็นแชทวันนั้นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่ะเราไปลือกลับไปไม่ได้ไงก็มันเห็นแล้วอะและถ้ามันเห็นแล้วเรากลับรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าดีฉันจะได้รู้จักเธอมากขึ้นในอีกมุมนึงเวลาเราคบกันอย่างจริงจังนะคะเอาแบบอย่างจริงจังนะเราควรรู้จักตัวตนของกันและกันบ้างตามสมควรค่ะไม่งั้นน้องก็จะได้เห็นแต่คนคนนึงซึ่งใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ที่แท้มีคนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังและคนซัพพอร์ตนั้นก็ไม่ใช่ซัพพอร์ตอย่างเดียวอะมันกลายเป็นความรู้สึกระคายใจของเราในฐานะแฟนว่าเขาคุยอะไรกันอะแล้วทำไมถึงต้องโอนตังค์ให้ทุกเดือนมันเป็นเรื่องสบายใจหรอพี่ถามจริง
1: ๆ
0: ทุกคนก็อยากตั้งคำถามทั้งนั้นและพอน้องถามปั๊บดันกลายเป็นจุดที่เขาบอกว่าก็เพราะนิวเป็นคนชอบถามอย่างนี้ไงล่ะจุกจิกอย่างนี้ไงล่ะเขาถึงรู้สึกไม่สบายตัวแล้วแทนที่นิวจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แปลกเนาะทำไมถึงเป็นคนที่มีความลับซับซ้อนไปหมดรักกันเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยนิวกลับมาโทษตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่น่าไปรู้เรื่องของเขาเลยเห็นป่ะเราโทษผิดอ่ะ
1: คร
2: ับ ครับ
0: เนาะ
2: ก็เลยย้อนกลับมาว่าเราที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเขารักเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพื่อผลประโยชน์เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย 2-3 คำถามเนี่ยมันจะวนๆอยู่นิดนึงอย่างแรกก็คือถามคำถามเกี่ยวกับอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้อยากให้ถามนะว่าแบบโอ้ตอนนั้นฉันไม่น่าเลยอะไรเงี้ยมันพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: แต่ถ้าเกิดนิวจะเรียนรู้เพื่อที่จะไปใช้กับความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตอะเดี๋ยวค่อยศึกษากันเป็นทีละเคสก็ได้ครับทีเนี้ยถามว่าเวลาที่

0: ต้องไปขุดเรื่องของเขามากน้อยแค่ไหนอ่ะจริงๆมันก็น่าจะมีเกณฑ์เอาไว้ขุดอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าตราบใดที่เรื่องนั้นมันกระทบกับความสัมพันธ์ของเรากับความเป็นอยู่เป็นสุขของความสัมพันธ์เราแล้วกับชีวิตฉันด้วยอ่ะฉันก็ควรต้องรู้ไหมอ่ะถูกปะถ้าเกิดไม่ได้กระทบอย่างเช่นฉันเคยเป็นเห่าเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องเล่าก็ได้มันไม่เธอก็หายเป็นเห่าแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยทุกวันนี้เราก็อยู่ดีผมเธอก็ไม่มีเห่าอะไรเงี้ยนึกออกปะนิวนึกออกไหมแต่ถ้ามันกระทบกับเราต้องรู้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเราในปัจจุบันและมันจะทำให้เราวางแผนต่อไปในอนาคตได้ข้างหน้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่เคว้งเต้งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทำอะไรกับความสัมพันธ์ไม่ได้เลย
1: เพราะมันมีบางคนนะคะพี่เคยถามว่าเฮ้ยน้องเช็คยังเขามีแฟนอยู่หรือเปล่าหนูไม่อยากยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ได้ค่ะก็เรื่องส่วนตัวของเขามันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเราไงคล้ายกันเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องเช็คก่อนอะเธอเป็นคนของใครหรือเปล่าฮะเธอมีคนเลี้ยงดูอยู่หร
0: อ
1: แล้วคนเลี้ยงดูนั้นเธออยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนนะทุกคนต้องเช็คอยู่แล้ว
0: ครับหรืออย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกว่าเออที่ผ่านมารักกันหรือเปล่ามันก็คงมีโมเมนต์ที่รักกันบ้างแหละมีไม่มากก็น้อยทีนี้ว่ารักมากรักน้อยเนี่ยมันวัดกันไม่ได้ไงบางทีเราก็รู้สึกว่าเรารักของเรามากแต่ว่าเขารักเท่าเบอร์เราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เรามีความสุขมากเลยนะในระดับหนึ่งถูกไหมแต่ว่าเขารักเราแค่ไหนเราไม่รู้หรอกแต่ว่าส่วนที่เรารับรู้ได้ก็คือนะฉันเคยมีความสุขกับเธอนะขอบคุณมากเลยแต่ว่าวันนี้เรามาเจอปัญหาหนึ่งอะที่เราจะต้องแก้ด้วยกันแต่เธอเลือกที่จะไปอีกทางหนึ่งและฉันเลือกที่จะแก้แบบนึงงั้นก็มันคงประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไม่ได้เท่านั้นเองครับ
1: ค่ะพี่ว่าพี่ไม่เชื่อเลยนะว่าคนที่สามารถอยู่กันมาได้สักพักหนึ่งหรืออาจจะแบบระยะเดือนหรือระยะปีก็ตามอ่ะจะไม่รักซะเลยพี่ว่ามันก็มีความรักอยู่แต่รักมากพอที่จะดูแลใจกันและกันไหมกับคนนี้นะนิวพี่ไม่มั่นใจเพราะบังเอิญสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณค่าแต่มันเป็นเรื่องของการมีประโยชน์
2: ครับ
1: แล้วพอเริ่มดูแลประโยชน์ให้เขาไม่ได้ก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าเธอเนี่ยจุกจิกจังเลยเราขอพักความสัมพันธ์ก่อนได้ไหมอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยน่าแปลกใจที่นิวจะโยงไปสู่เรื่องเดียวกันว่าถ้าในวันที่เราดูแลเธอค่าใช้จ่ายของเธอได้ก็ดูเป็นคนที่มีความรักที่ดีต่อกันแต่พอเริ่มมีปัญหาเรื่องของเงินเอ้าอยู่ๆเราขอพักความสัมพันธ์ก่อนนะและที่สำคัญคือเขาเดินหันกลับไปหาคนที่เคยซัพพอร์ตได้อ
0: ่ะทั้งที่เราไม่ชอบ
1: ถูกต้องตรงนี้แหละคือไม่ได้ดูแลใจเลยอ่ะนะคะนิวลองทบทวนค่อยๆทบทวนค่ะแล้วลองตัดสินใจดูว่านิวจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันดูมีความไม่ปลอดภัยขนาดนี้จริงๆหรือเปล่า
2: ได้
1: นะคะนะไม่ได้เป็นคนจุกจิกถึงขั้นรักจบค่ะน้องไม่ต้องห่วง น้องจุกจิกตามระดับปกติของมนุษย์ที่ควรจะรู้ว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราเราต้องรู้จักกันบ้างตามสมควรค่ะนะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ครับ
0: สวัสดี
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกตอนของการทบทวนแล้วกันถ้าการจุกจิกนั้นมันเป็นการจุกจิกอย่างที่เฟียสบอกมันมีผลต่อความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ความเป็นสุขของเราทั้งคู่หรือเปล่าแต่อย่าถึงขั้นว่าไม่ถามเลยทั้งที่มีเรื่องน่าสงสัยเต็มไปหมดและฉันก็อยู่กับตัวเองพยายามคิดแทน
0: ฮะ
1: มันอาจจะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ก็ได้นะ
0: เส้นบางๆเลยนะการที่เราถามเขาบ่อยๆถามมากไปเป็นจุกจิกไม่ถามเลยกลายเป็นละเลยก็มี
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องดูและเรียนรู้ว่าคู่ของเราต่างคนต่างมีเบอร์ไหนและเป็นเบอร์ที่เท่ากันอยู่หรือเปล่า
0: และแต่ละโมเมนต์แต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนถ้าเป็นเรื่องนี้เขาเป็นเบอร์นี้นะฉันเบอร์น้อยลงกว่าซะอีกอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นอีกเรื่องนึงสถานการณ์เวลาต่างกันคนละเบอร์กันอีกก็มีเหมือนกันก็ต้องปรับจูนกันไปนะครับ
1: นะเพราะเราต่างให้ความสำคัญกับเรื่องบางเรื่องไม่เท่ากันค่ะต้องยอมรับเรียนรู้กันไปถ้ายังรักกันนะคะขอบคุณมากน้องเฟียสวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในคลับไฟเดย์ด้วย
0: ขอบคุณน้อยนะครับ
1: ค่ะสุขต่อไปค่ะคนของเราใจของใครมันจะทุกข์อะไรกันทุกข์สุขขนาดนี้นะ เพราะตอนมีความสุขเขาก็จะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
0: มันไม่มีตอนที่แบบชื่อแบบความรักแบบหวานๆบ้างเหรอพี่อ้อย
1: พี่เคยมีนะแต่สายเงียบ ไม่ใช่ถามน้องแกงเด็ก จนกระทั่งรู้สึกว่าไม่เป็นไรค่ะแยกย้ายไปมีความสุขแต่ตอนทุกข์มารวมตัวกัน
0: มาคุยกัน
1: ที่คลับ Friday นะคะพรุ่งนี้10โมงเช้าค่ะอย่าลืมคลับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะคะแจ็คแฟนฉันกับนิกกี้ณชัดเห็นเป็นคนหัวเราะเสียงดังเคยร้องไห้เสียงดังมาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามกันสวัสดีค่ะ
3: จุกจิกจนรักจบ Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ทรัคโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ัตว์ยุงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: Green News โดย
5: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษนะคะเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิด B ให้นักเรียนนักศึกษาหลายพันคนนะคะหลังจากที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศเมื่อช่วงต้นปีนี้เองค่ะโดยปีนี้นะคะบอกว่าพบการระบาดเป็นกลุ่มมากกว่าปกติและก็มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการไว้สำหรับโครงการใหม่ที่เปิดตัวในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะก็จะช่วยปกป้องคนที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากโรคนี้ในขณะที่รัฐบาลกำลังประเมินหลักฐานใหม่เพื่อพิจารณานะคะว่าจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมหรือไม่โดยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิด B มักจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษามากกว่าเนื่องจากความเสี่ยงจะสูงขึ้นนะคะจากการสัมผัสใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องทั้งในหอพักแล้วก็ในงานสังคมในขณะที่วัยรุ่นในสหราชอาณาจักรรวมถึงในหลายประเทศไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้เป็นประจำค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: กลับมาต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง10มิถุนายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายอย่างน้อย27รายแล้วนะคะใน9จังหวัดโดยจังหวัดที่พบคนที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือฟุกุชิมะ8รายตามมาด้วยอากิตะ5รายอิวาเตะ4รายยามากาตะแล้วก็โทยามะจังหวัดละ3รายส่วนที่โตเกียวนะคะนิงาตะฮอกไกโดแล้วก็มิยากิจังหวัดละ1รายนอกจากนี้คนที่ถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย11รายถูกทำร้ายในย่านที่อยู่อาศัยซึ่งทางการญี่ปุ่นนะคะขอให้ประชาชนพกวิทยุหรือกระดิ่งไล่หมีรวมทั้งเดินทางเป็นกลุ่มหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารแล้วก็สิ่งที่อาจจะดึงดูดหมีรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการพบหมีล่าสุดเพื่อป้องกันการถูกหมีทำร้ายค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตติดตามได้ต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ธอ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ไม่เป็นไร
1: โครแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ติดตามด้วยกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับกรีนอัปเดตค่ะทางการจีนได้ออกมาเตือนชุมชนที่อยู่ในเขตซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมรับมือน้ำท่วมรุนแรงในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติปริมาณน้ำฝนที่มากแล้วก็การละลายของถ่านน้ำแข็งอย่างรวดเร็วโดยทะเลทรายทะเลมากันนะคะอยู่ในเขตปกครองพิเศษซินเจียงอุยกูซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีนเจอน้ำท่วมครั้งแรกของปีค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ถึงแม้ว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลจะสร้างโอเอซิสชั่วคราวแต่ว่าทะเลทรายแห่งนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงเพราะฉะนั้นระดับความชื้นต่ำและการระเหยที่รุนแรงก็จะทำให้พื้นที่แห้งแล้งอย่างรวดเร็วขณะที่น้ำท่วมรุนแรงนั้นนะคะสามารถทำลายถนนทางรถไฟแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำมันและก๊าซรวมไปถึงความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างมากด้วยค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
2: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่า

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: แวะฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาถทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านให้คำมั่นนะคะว่าอิหร่านจะยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันหรือภัยคุกคามโดยอาศัยองค์ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในประเทศตลอดจนความสามัคคีและก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติโดยโครงสร้างพื้นฐานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนชาวอิหร่านซึ่งการข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งแต่เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับเจตจำนงของชาวอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่นะคะว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อไปจากกรณีที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ายังติดตามด้วยกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ครพักเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นลาวค่ะเดินหน้าวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนประเทศจากที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงคมนาคมและก็โลจิสติกของภูมิภาคพร้อมทั้งมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานสะอาดของเอเชียค่ะโดยลาวบอกว่ากำลังได้รับผลกระทบนะจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่ม

ขึ้นแล้วก็กระทบต่อค่าครองชีพโดยรัฐบาลได้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาแต่ว่าก็ตามค่ะลาวยังคงเดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องอย่างรถไฟลาวจีนก็ได้กลายเป็นเส้นทางหลักสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและก็สินค้าทั้งในประเทศและก็ระหว่างประเทศนอกจากนี้นะคะลาวและเวียดนามกำลังสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยรวมถึงพัฒนาโครงการรถไฟลาวเวียดนามซึ่งโครงการเหล่านี้นะคะจะเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตของเอเชียค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราษฎร์พิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน

0: /greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: มาที่วัชเชกเพรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: Green News
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
4: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะกรุงฮานอยเวียดนามได้เสนอร่างมติว่าด้วยกลไกการออกพันธบัตรและการกู้ยืมเงินเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆในช่วงระหว่างปี2569ถึงปี2578โดยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อกระจายแหล่งเงินทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวรวมถึงดึงดูดนักลงทุนและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศขณะเดียวกันนะคะก็ช่วยรับประกันว่าการกู้ยืมเงินนี้จะอยู่ภายใต้กรอบข้อจำกัดของหนี้สินตามกฎหมายแล้วก็ขีดความสามารถในการชำระหนี้ของเมืองโดยความต้องการเงินทุนเนี่ยนะคะจะอยู่ในระดับที่สูงมากในช่วงทศวรรษหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งโครงการบำบัดสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนื่องจากว่าเงินทุนจากงบประมาณของรัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านการลงทุนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพร้อมกับ Green Update ค่ะ
2: Green News
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
5: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: บ้านและสวนแสดช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power By วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์ Home Music Day
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ในวันที่เธอมาบอก

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: แม่ครับปวดท้อง
2: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
1: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะครับ
3: ไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
1: แม่ครับปวดท้อง
2: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
1: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะครับ
5: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย์

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
3: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้ Inspiration จากว่านฉัยอาสาพาไปหลง
6: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่นี้ในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
7: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมคการ์เรต
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: คายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซา

0: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอตพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นอัปเดตกันที่ปากีสถานค่ะมีรายงานว่าหลายพื้นที่กำลังเจอคลื่นความร้อนเล่นงานอย่างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศหลายเมืองในอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน50องศาเซลเซียสอย่างที่เมืองโมเฮนโจดาโรนะคะซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญของโลกอุณหภูมิพุ่งไปถึง 50.5องศาเซลเซียสที่เมืองไฮเดราบาดค่ะวัดอุณหภูมิได้47องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณสนามบินของเมืองนะคะอุณหภูมิสูงถึง48องศาเซลเซียสส่วนที่เมืองการาจีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศอุณหภูมิก็ไม่น้อยนะคะอยู่ระหว่าง40ถึง 40.5 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 4-5 องศาเซลเซียสค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน Bโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharma Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together จะยังจะ

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ต้นชั่วโมงนี้ติดตามได้กันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นธนาคารโลกค่ะได้เปิดรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดค่ะปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงจากเดิมที่รายงานไว้ในช่วงเดือนมกราคมที่ร้อยละ 2.9 เหลือ